0: ชนทุกแขนงครับในการนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสื่อสารต่อไปนะครับซึ่งก็มีการนำเสนอภายใต้แนวคิดสงขลาเมืองมรดกโลกนะครับเพื่อที่จะมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาพื้นที่5ด้านสำคัญมีในเรื่องของอะไรบ้างการป้องกันการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม1แล้วแหละการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการกระตุ้นเศรษฐกิจ2ในเรื่องของมาตรการพื้นที่และแหล่งทุน3แล้วก็การผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ4แล้วก็รวมถึงการสร้างอาชีพรองรับแรงงานคืนถิ่นกันด้วยนะครับฉะนั้นเมื่อมีการลงพื้นที่ของครม.สัญจรในครั้งนี้เนี่ยซึ่งก็มีคณะรัฐมนตรีครับที่ได้ลงมาปฏิบัติภารกิจครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสตูลสงขลายะลาปัตตานีนะครับแล้วก็นราธิวาสนะครับซึ่งก็ก่อนที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่1วันพรุ่งนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของมอหัดใหญ่นะครับซึ่งทางนี้เองโดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ครับขณะนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งสื่อวิทยุสื่อทีวีสื่อดิจิทัลทั้งส่วนกลางมากันหมดละนะโอ้สื่อกลางก็มาสื่อภูมิภาคก็อยู่รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์นี่ที่ดังๆเนี่ยในที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายข่าวเนี่ยในพื้นที่ให้มาช่วยกันนำเสนอเกร็ดข่าวแล้วก็รวมถึงบรรยากาศทั้งด้านภาษานะครับที่จะให้นำเสนอทั้งภาษากลางภาษาถิ่นใต้ภาษามลายูเพื่อสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมพี่น้องให้ตรงจุดกันเลยนั้นว่ากันเลยว่ากันอย่างนี้เลยละกันนะครับหรือไม่แต่อ่ะผมย้อนกลับไปที่งานกาชาติผมเจอน้องไอเซนเจนี่หรืออะไรเนี่ยน้องก็บอกว่ามาเที่ยวงานกาชาติเดินไกลหน่อยหนึ่งแต่ถือว่าเป็นมาตรการเกี่ยวกับในเรื่องของความรักษาความปลอดภัยชอบเลยประโยคนี้น้องก็บอกว่าปีนี้เราอาจจะไม่ได้จอดรถใกล้ๆหน้างานไกลขึ้นเราอาจจะต้องจอดอยู่แถววงเวียนแต่ว่าเวลาเข้ามาในงานมันเดินไกลเดินไกลนิดแต่ว่าน้องก็บอกว่ามันเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของอุ้ยหลายสิ่งหลายอย่างน้องก็พูดเมื่อวานเยอะมากเลยรวมถึงการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเราจะได้มีการสื่อสารกันทุกช่องทางเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้รับฟังข้อมูลข่าวสารได้ตรงจุดทุกๆข่าวแน่นอนอย่างไรก็เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะครับว่าหลังจากที่มีการประชุมเสร็จแล้วเนี่ยจะมีในเรื่องของแผนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราทั้งในเรื่องของภัยพิบัติทั้งในเรื่องของการทำมาหากินทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่หรืออะไรกันแล้วแต่แหล่งท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเป็นสเต็ปในคราวต่อไปที่จะมาหยิบยกพูดคุยกันในช่วงของรายการเช้านี้ที่สอบตกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารครับที่ได้หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวันนี้ผมนั่งกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแบบไม่ได้ลุกไปไหนเลยเราอยู่กันเต็ม2ชั่วโมงแบบนี้เลยเพื่อที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารก็โอกาสหน้าอย่าลืมนะครับ073 2073 274 711เอ๊ะจะเอาทางภาษาไทยมาบอกเบอร์บอกทำไมล่ะเนี่ยต้อง073 2747 711กันนะครับถึงช่วงท้ายของรายการครับขอขอบพระคุณท่านชนะทันแสงพุ่มครับท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตนะครับรวมถึงขอบคุณท่านผอ.วริษาดวงจินดาท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุสอบตนะครับขอบคุณอาจารย์เอกพนุมาศนะครับรวมถึงขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายของเราทั้ง12สถานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รวมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้รวมถึงท่านผู้ชมนะครับผ่านทางเพจข่าวสบต.ของเรารวมถึงการติดตามรับชมผ่านทาง TikTok ปรารถนาให้รักแท้มีจริงณขณะนี้ด้วยขอทุกท่านมีความสุขในทุกวันวันนี้ผมสุชาติรับพิทักษ์สันตินะครับตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ทางวิทยุสอบต.ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษามลายูเราลากันไปก่อนนะครับขอทุกท่านมีความสุขครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: ยินดี

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 11:00 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเทศบาลของเราครับ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการเทศบาลของเรานะคะซึ่งจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะในช่วงเวลา 11:00 น.โดยประมาณถึงเวลา 11:30 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีเพื่อสันติสุขและการพัฒนาค่ะวันนี้เราพบกันตรงกับวันสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะ31สิงหาคม2569นะคะค่ะสำหรับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะท่านฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะถึงเราจะมีเงินมากมายนะคะก็สู้มีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะเลือกรับทานอาหารที่สะอาดนะคะอาหารที่มีประโยชน์สำหรับในวัยแต่ละช่วงนะคะวัยผู้ใหญ่35ปีขึ้นไปก็ควรที่จะงดในเรื่องของอาหารที่มีไขมันเยอะนะคะอาหารหวานอาหารเค็มมากเกินไปก็ต้องดูแลนะคะและในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะท่านฟังการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าหากท่านแข็งแรงนะคะก็สามารถที่จะออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงหรือว่าสภาพร่างกายของเราไม่อำนวยต่อการออกกำลังกายก็อาจจะ20นาที30นาทีหรือว่า35นาทีทำทุกวันก็ดีนะคะออกกำลังกายทุกวันเดินในบ้านก็ได้นะคะบางท่านบอกว่าไม่ทราบจะออกกำลังกายอย่างไรนะคะในช่วงฝนตกเราออกกำลังกายได้ทุกที่ค่ะท่านผู้ฟังในห้องนอนของเราในห้องครัวหรือว่าห้องรับแขกนะคะเดินไปเดินมานะคะยกขายกแขนนะคะเดินในบ้านหรือว่าวิ่งกับที่ก็ได้ใช้เวลาเหงื่อก็ออกนะคะอยู่ที่เรามีวินัยอยากจะออกกำลังกายหรือไม่นะคะบางท่านก็ไม่ถนัดกับการออกกำลังกายที่บ้านอยากจะออกไปพบปะเพื่อนฝูงนะคะก็ไปออกกำลังกายณสวนกรมหลวงหรือว่าสวนร.5หรือว่าหาดนราทัศน์นะคะหรือริมเขื่อนท่าพญาสายแล้วแต่ความสะดวกของท่านฟังแต่ว่าในช่วงฝนตกก็อยู่ที่บ้านนะคะออกกำลังกายที่บ้านก็จะเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะและในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะวันละ6ถึง8ชั่วโมงก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของท่านผู้ฟังค่ะดื่มน้ำด้วยนะคะดื่มน้ำวันละ8แก้วนะคะ8แก้วหรือว่ามากกว่านั้นนะคะสุขภาพดีไม่มีขายเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะคะค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงวันที่26ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมานะคะณริมหาดนราทัศน์นะคะทางเทศบาลเมืองราชิวาสภายใต้การนำของนายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองราชิวาสค่ะได้จัดโครงการจัดงานเมาลิดประจำปี2569นะคะ The Grand Maulid นราชิวาสค่ะจัดมา26นะคะ26 27 28 29 30นะคะเมื่อคืนก็เป็นค่ำคืนสุดท้ายของการจัดกิจกรรมค่ะก็จะมีกิจกรรมบนเวทีนะคะการร้องอานาซีดการแสดงสุนทรพจน์บรรยายธรรมโดย อุสตาดและบาบอผู้ที่มากด้วยความสามารถนะคะและในเรื่องของการร้องอนาซีดค่ะจากน้องที่ชนะในส่วนของการเป็นแชมป์อาเซียนด้วยนะคะเมื่อคืนก็มีการมอบของขวัญของรางวัลนะคะและหัวนะคะในงานนี้ภายใต้การนำของท่านนายกโป่งนะคะก็มอบหัวทั้งหมดนะคะ8ตัวนะคะคืนแรกก็คือ28นะคะที่เรามอบวัว1ตัวนะคะ28 29ก็1ตัวเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้ก็6ตัวนะคะ6ตัวพี่น้องประชาชนก็ได้รับวัวนะคะและจักรยานด้วยนะคะจักรยานก็100คันมีผู้สนับสนุนนะคะและในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารนะคะท่านนายกเองด้วยนะคะและในส่วนของคณะผู้บริหารรองนายกที่ปรึกษาท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะคะหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองราชิวาสที่สนับสนุนและมีบริษัทห้างร้านต่างๆด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณบริษัทห้างร้านต่างๆที่สนับสนุนในส่วนของของฝันที่พี่น้องประชาชนไปร่วมงานมีการลงทะเบียนจับสลากนะคะขออภัยค่ะจับรางวัลนะคะโดยเรียกชื่อนะคะค่ะก็เป็นที่ถูกใจสำหรับท่านที่ได้รับรางวัลท่านที่ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่เป็นไรนะคะท่านก็ได้ชมกิจกรรมบนเวทีนะคะในเรื่องของการบรรยายธรรมในเรื่องของการฟังการร้องอนาสีที่เพราะจากน้องๆเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนของนักเรียนโรงเรียนตาดิกา
ในจังหวัดนราธิวาสของเราค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยค่ะทางเทศบาลเมืองราชวาดก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะได้ช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชวาดนะคะท่านไปออกกำลังกายท่านไปพักผ่อนนะคะพาลูกหลานไปหรือว่าเพื่อนฝูงไปก็ต้องดูแลในส่วนของความสะอาดกันด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้จังหวัดนราธิวาสของเราสวยงามสะอาดตานะคะค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงสักครู่ค่ะและมาฟังข่าวในเรื่องของการรับปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะ

นดีจะดีได้ดีที่การกระทำนะคะท่านฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเทศบาลของเราค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีเพื่อสันติสุขและการพัฒนานะคะค่ะท่านฟังคะสำหรับในเรื่องของการรับปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะท่านฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะท่านมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งพระราชบัญญัติการควบคุมอาคารพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะที่เจ้าหน้าที่นิติกรของเทศบาลเมืองราชวาทค่ะอยู่อาคารด้านหน้าชั้น2นะคะชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองราชวาทนะคะเจ้าหน้าที่นิติกรของเราก็พร้อมจะให้คำปรึกษานะคะท่านก็มาปรึกษาด้วยตนเองก็ได้หรือว่าสะดวกที่จะโทรปรึกษาทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะ0735121 35และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0735325 30ค่ะทุกวันในเวลาราชการนะคะ

ค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1กันยายน2510นะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้นะคะท่านจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะมาแจ้งได้นะคะณกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะเตรียมหลักฐานก็คือบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านนะคะและสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือธนาคารธกสนะคะ3ธนาคารนี้ท่านมีชื่อหรือว่ามีบัญชีก็ถ่ายหน้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งมาที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะเพื่อที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน600บาทในปีงบประมาณต่อไปนะคะแต่ในส่วนของการลงทะเบียนผู้พิการนะคะท่านผู้ฟังถ้าหากลงทะเบียนเดือนนี้เดือนหน้าท่านก็ได้รับเงินผู้พิการ800บาทนะคะแต่ผู้พิการจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเช่นเดียวกันนะคะเตรียมหลักฐานนั่นก็คือท่านอันดับแรกท่านจะต้องไปที่โรงพยาบาลของรัฐก่อนนะคะเพื่อที่จะวินิจฉัยว่าท่านเป็นผู้พิการจริงนะคะก็จะมีหนังสือรับรองจากแพทย์นะคะรับรองว่าท่านมีความพิการจริงนะคะแล้วท่านก็นำเอกสารที่ได้จากโรงพยาบาลของรัฐโดยแพทย์นะคะไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสนะคะท่านจะต้องเตรียมหลักฐานก็คือถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านถ่ายเอกสารนะคะและเอกสารจากโรงพยาบาลนะคะถ้าหากท่านไม่สามารถที่จะไปด้วยตนเองผู้พิการนะคะก็มอบอำนาจให้ใครก็ได้นะคะไปทำการแทนท่านนะคะแต่ว่าที่โรงพยาบาลท่านผู้พิการจะต้องไปด้วยตนเองนะคะจะไม่ไปไม่ได้แต่ว่าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้ใครไปก็ได้ผู้ที่รับมอบอำนาจนั้นนะคะจะต้องเตรียมหลักฐานของตนเองก็คือถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายทะเบียนบ้านนะคะอย่างละ1ฉบับค่ะเมื่อได้บัตรผู้พิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็นำมาที่สุดท้ายนั่นก็คือกองสวัสดิการสังคมค่ะต้องเตรียมหลักฐานอีกชุดหนึ่งนะคะนั่นก็คือทะเบียนบ้านของผู้พิการขออภัยค่ะใช่ค่ะถอนไปค่ะทะเบียนบ้านของผู้พิการนะคะและทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการถ่ายเอกสารมาด้วยนะคะสมุดบัญชีค่ะท่านผู้ฟังสมุดบัญชีธนาคารที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้แล้วนะคะเหมือนกับผู้สูงอายุค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสหรือธนาคารออมสินนะคะถ่ายหน้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งค่ะมาที่กองสวัสดิการสังคมนะคะเทศบาลเมืองราชบุรีและหลังจากนั้นเดือนต่อไปท่านก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการนะคะเงินผู้พิการ800บาทค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านฟังได้รับทราบนะคะเงินอุดหนุนบุตรก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อท่านสุภาพสตรีนะคะคุณแม่คลอดลูกแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาทำในเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะแต่ว่าเด็กจะต้องเกิดก่อนเตรียมหลักฐานได้นะคะสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะคะที่สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรีกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะ0735110148-7นะคะ

ท่านฟังคะสำหรับในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะเฝ้าระวังในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยนะคะทางเทศบาลเมืองราชวาทมีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยค่ะท่านฟังต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้แก๊สหุงต้มต่างๆนะคะตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะถ้าหากมีอายุมากนะคะมีเราใช้งานหลายปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ชาร์จนะคะที่ชาร์จหรือว่าที่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะถ้าท่านซื้อที่ไม่มีเหมาะกอไม่มีคุณภาพก็จะทำให้เกิดในส่วนของการช็อตได้นะคะแล้วก็ในที่ชาร์จแบตก็เช่นเดียวกันนะคะท่านจะต้องซื้อให้มีคุณภาพนะคะค่ะเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยนะคะถ้าหากเราประมาทเกิดขึ้นได้เสมอนะคะในเรื่องของการใช้เตาแก๊สก็เช่นเดียวกันนะคะเตาแก๊สที่เก่ามากแล้วนะคะท่านก็ควรที่จะเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะคะและในเรื่องของการอุ่นกับข้าวทำกับข้าวนะคะอุ่นกับข้าวไว้ในครัวแล้วท่านก็ไปทำอีกภารกิจหนึ่งหน้าบ้านก็จะทำให้หลงลืมได้เกิดในส่วนของแก๊สด้วยนะคะถ้าหากเรามีแก๊สแบบปิดอัตโนมัตินะคะเราตั้งเวลาไว้อุ่นกับข้าวประมาณสัก10นาทีก็จะเป็นที่หัวแก๊สจะตั้งเวลานะคะก็จะปิดโดยอัตโนมัติเราลืมแก๊สก็จะปิดอัตโนมัติแบบนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากบางบ้านนะคะไม่ได้มีตั้งแบบอัตโนมัติก็ต้องระมัดระวังนะคะเราอย่าเผลอลืมเด็ดขาดในส่วนของอัคคีภัยเกิดขึ้นได้เสมอถ้าหากเราประมาทนะคะพบเห็นเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่ไหนค่ะแจ้งเหตุโดยด่วนได้นะคะนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นท่านฝั่งก็ต้องระมัดระวังกันอย่างเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าถ้าหากท่านเห็นก็จะต้องโทรแจ้งโดยด่วนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์199ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือที่หมายเลข0735110640 0737775และหมายเลข073นะคะ0735157775และค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ0735111064และหมายเลข199ตลอด24ชั่วโมงนะคะในเรื่องของฟืนไฟต่างๆต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะต้องบอกลูกหลานด้วยท่านที่ให้ลูกหลานไปปรุงอาหารนะคะก็ต้องระมัดระวังเด็กวัยรุ่นก็อาจจะเผลอลืมได้นะคะเราจะต้องปิดวาล์วที่ถังแก๊สก่อนทุกครั้งแล้วมันก็มาปิดที่หัวแก๊สนะที่เตาแก๊สนะคะถ้าหากเราประมาทเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็เกิดขึ้นได้ถ้าหากเราไม่ประมาทนะคะเราค่อยๆใช้สติของเราด้วยความใจเย็นนะคะในเรื่องของการทำภารกิจต่างๆก็จะปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้ถนนนะคะเราขับรถด้วยความไม่ประมาทนะคะก็จะทำให้อุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นนะคะไม่สูญเสียในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินนะคะรายการเทศบาลของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะช่วงเวลา 11:00 นโดยประมาณถึงเวลา 11:30 นะคะขอบคุณคุณแม่อุบลนะคะแฟนประจำรายการของเราและน้องบาชาร์ดบ้านถอนด้วยนะคะและท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการเทศบาลของเราในขณะนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดื่มน้ำให้บ่อยครั้งด้วยนะคะน้ำเปล่านะคะหรือว่าน้ำอุ่นก็จะดีต่อสุขภาพของท่านนะคะอย่างน้อยวันละ8แก้วหรือว่ามากกว่านั้นนะคะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวดรุณีตาเละนะคะผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณนะคะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะก็ต้องลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะคะก็ขอให้ท่านฟังโชคดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: Inilah dari 912 memasyar di wilayah Naratiwa, tepat pukul 11.33 menit. Tunjuk kotilah dengan ruangnya jalinan mesra.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:33 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะในช่วงเวลาเดิมนะคะวันนี้พี่ลีลารับทําหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะในช่วงเวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 นนะคะ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายนะคะภารกิจแรกเลยวันนี้จะพาคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังภารกิจวันนี้ลืมบอกข่าววันนี้วันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569นะคะก็อยู่ในช่วงวันสุดท้ายสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะสิ้นสุดเดือนสิงหาคมพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นวันที่1กันยายนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะคะภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะก็ไปติดตามรับฟังภารกิจแรกนะคะในส่วนของนะคะในส่วนของนพค45นะคะเมื่อวานนี้ค่ะจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค1ผสมเทียมโคสายพันธุ์ชาโรเล่1ตัวของนายมาดัดงะสัน2ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลปรับปรุงสายพันธุ์โคอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยผลการปฏิบัติงานนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณบ้านเลขที่75หมู่ที่8ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะภารกิจของนพค42นะคะเมื่อวานนี้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการและชุดระวังป้องกันที่ตั้งตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยจากเหตุการณ์วางระเบิดห้างวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ในจังหวัดปัตตานีนะคะเมื่อวันที่22 สิงหาคม 2569และสถานการณ์ข่าวถึงแนวโน้มการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยกำชับการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการที่ตั้งหน่วยการลาดตระเวนตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมในเวลากลางคืนร่วมกับการตรวจสอบผ่านกล้อง CCTV การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดสำคัญแล้วก็การปรับภูมิทัศน์รอบกำแพงรั้วหน่วยพร้อมทั้งสั่งการกำลังพลและครอบครัวให้เพิ่มความระมัดระวังความปลอดภัยนะคะเมื่อเดินทางออกนอกที่ตั้งหน่วยณ นพค42บ้านลีตอตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะภารกิจของนพค43เมื่อวานนี้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2569งานขุดลอกลำน้ำเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการมาตรฐานงานช่างนทพผลการดำเนินงานร้อยละ92ณบ้านทุ่งเศรษฐีหมู่12ตำบลนาปะขออำเภอเมืองขออภัยค่ะอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาติดตามรับฟังภารกิจของนพค46กันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะคะก็เลือกอีกหนึ่งงานเพลงนี้ฝากให้คุณฟังนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับนทพนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะสำหรับเพลงยุค90นะคะยินดีที่จะจัดให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะก็เลือกเพลงของหนุ่มกะลาก็แล้วกันนะสำหรับเพลงเก่าๆของหนุ่มกะลาที่เราไม่ได้ฟังนานละก็เป็นเพลง อีกหนึ่งเพลงที่จะฝากให้คุณผู้ฟังนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าขอเป็นตัวเลือกของหนุ่มกะลาค่ะ

าละค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงเพราะๆนะคะก็ฝากให้ทุกคนด้วยที่กำลังติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะนะคะสำหรับภารกิจอีกหนึ่งภารกิจที่เราจะประชาสัมพันธ์ในส่วนของนพค46นะคะเมื่อวานนี้จัดกำลังพลพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ1คันให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงเนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติและระบบประปาหมู่บ้านมีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคต่อการดำรงชีวิตประจำวันในการนี้นะคะหน่วยก็ได้ดำเนินการเติมลงในถังเก็บน้ำจำนวน 6,000 ลิตรให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นณหมู่ที่9ตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะภารกิจของนพค41นะคะเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันจัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนตามแผนงานโครงการประจำปี2569นะคะให้กับกลุ่มอาชีพจำนวน2กลุ่มได้แก่กลุ่มอาชีพปุ๋ยอินทรีย์บ้านชุมทองและกลุ่มอาชีพตัดผมชายนะคะบ้านภูเขาทองในการนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งมอบความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำในด้านการจัดทำบัญชีการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มอย่างเป็นระบบตลอดจนการสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพร่วมทำสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยมุ่งหวังให้การดำเนินงานดังกล่าวช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมนะคะณตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนะคะในส่วนของภารกิจของนพค45นะคะก็ให้การสนับสนุนรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่พร้อมพลขับพลประจำรถแล้วก็สปส3สำหรับรับส่งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์64ไปยังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสถานที่ทัศนศึกษาในพื้นที่เพื่อสนับ

นะคะในส่วนภารกิจสุดท้ายวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังภารกิจของนพค43นะคะเมื่อเร็วๆนี้จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมให้บริการผสมเทียมโคโดยใช้น้ำเชื้อจากนทพค่ะให้กับโคของราษฎรในพื้นที่จำนวนยอดโค4ตัวพร้อมให้คำแนะนำน้ำเชื้อใส่พันโคของนทพการรักษาโคในขั้นต้นให้ความรู้ในการป้องกันโรคลัมปิสกินโรคปากเท้าเปื่อยและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาในด้านเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนจำนวน4รายนะคะณสถานีผสมเทียมชุมชนบ้านไร่ถนนวัดกุฏิตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะและนี่ก็คือภารกิจของหน่วยประชาการฐานพัฒนานะคะหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้รับฟังกันวันนี้คงจะต้องฟังนะคะอีกหนึ่งเพลงนี้คุณฟังแนะนำกันเข้ามาหลังไมค์นะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอยากจะฟังเพลงของเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ก็เลือกอีกหนึ่งเพลงนี้นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่อาจเปลี่ยนใจค่ะ

ันมาเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมอย่าลืมติดตามรับฟังกันได้ทุกๆวันนะคะ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายวันนี้ไม่ได้ลาไปแล้วโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา13 นาฬิกาจากนี้ไปเชิญตามรับฟังรายการท่องไปกับอุทยานค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะก็พบกันเช่นเคยค่ะในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณค่ะกับรายการท่องไปกับอุทยานทางสถานีวิทยุ912ค่ะกับดิฉันอาริยะเฮมมันขจาวนาทีอุทยานแห่งชาติบูโดสุงไหปาดีในฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ค่ะวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังค่ะซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะก็เป็นวันสิ้นเดือนค่ะของเดือนสิงหาคมค่ะวันนี้ค่ะก็ได้นำข่าวสารค่ะที่เรียกได้ว่าชาวใต้ฟังแล้วมีเฮค่ะก็รวมถึงชาวภาคอื่นด้วยค่ะแต่ที่บอกว่าชาวใต้ค่ะเพราะว่าเนื่องมาจากคนใต้หลายคนค่ะชอบที่จะเลี้ยงนกกงว่าจุกค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้มีการเส้นปลดล็อกนกกรงวัวจุกค่ะหลังจากรอคอยมานานค่ะหมอเป็นของขวัญค่ะให้กับคนอยู่ที่คนที่ชอบเลี้ยงนกค่ะโดยเฉพาะนกกรงวัวจุกค่ะซึ่งนายสุชาติชุ่มกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้มีการปลดล็อกค่ะถือว่าเป็นการปลดล็อกที่เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะของพี่น้องโดยเฉพาะชาวใต้ค่ะที่นิยมเนี่ยเลี้ยงนกกันค่ะซึ่งหลังจากที่ได้มีการลงนามกฎกระทรวงค่ะเพื่อที่จะปลดล็อกนกวารดหัวโขนค่ะหรือว่าภาษาบ้านเราบางคนก็จะเรียกว่านกกรงหัวจุกค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เลี้ยงและก็ผู้เพาะพันธุ์นกในพื้นที่ภาคใต้ค่ะรอคอยข่าวนี้กันมาเป็นเวลานานแล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวค่ะว่าจะมีการปลดล็อกนกกรงหัวจุกค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข่าวที่แน่ชัดสักเท่าไหร่ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีค่ะที่ผู้เลี้ยงนกเพาะพันธุ์นกในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาคที่มีการเลี้ยงนกกงวัวจุกกันมากมายเลยทีเดียวค่ะและก็โดยส่วนใหญ่แล้วค่ะหลายคนก็รอคอยมาเป็นเวลานานค่ะโดยที่จะตั้งใจมีการลงนามให้เสร็จสิ้นก่อนหน้านี้ค่ะและก็ในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นของขวัญค่ะจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะให้แก่พี่น้องชาวใต้ค่ะพร้อมเดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะซึ่งนายสุชาติค่ะก็ได้กล่าวค่ะว่าได้มีการปรับสถานะทางกฎหมายของนกกรงวัวจุกค่ะเป็นการปรับแนวทางให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจชุมชนค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีประชาชนหลายคนค่ะผูกพันกับการเลี้ยงและก็เพาะพันธุ์นกมาอย่างยาวนานค่ะทางนี้ค่ะการปลดล็อกก็จะช่วยให้กิจกรรมการเลี้ยงและก็การเพาะพันธุ์สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะและก็มีโอกาสต่อยอดเป็นอาชีพและก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยค่ะซึ่งชาวใต้ค่ะก็รอเรื่องนี้มานานแล้วค่ะก็ท่านรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการลงนามค่ะปลดล็อกนกกรงวัวจุกค่ะก็มีการย้ำค่ะว่าการปลดล็อกค่ะไม่ได้หมายความว่าเปิดให้จับนกจากธรรมชาติค่ะแต่ว่ายังคงต้องป้องกันและก็ปราบปรามการล่านกป่าอย่างจริงจังค่ะเพื่อที่จะรักษาประชากรนกในธรรมชาติไว้ให้ได้ค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้มีการส่งเสริมค่ะการเพาะเลี้ยงนกอย่างถูกต้องและก็เป็นระบบค่ะเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนนกจากการเพาะเลี้ยงและก็ลดแรงกดดันต่อประชากรนกในธรรมชาติค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้เลี้ยงและก็ผู้เพาะพันธุ์ค่ะขณะเดียวกันค่ะจะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและก็เครื่องไม้ประจำตัวนกค่ะเพื่อที่จะให้สามารถตรวจสอบเล็งที่มาและก็การกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยจะทำงานรวมกับภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและก็ผู้เพาะพันธุ์นกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งการปลด
ล็อกบทล็อกในครั้งนี้ค่ะก็จะต้องควบคู่กับการอนุรักษ์ด้วยค่ะหากว่าในอนาคตค่ะพบว่าประชากรนกปลาโรดอ้วกโขนในธรรมชาติลดลงอย่างมีในสำคัญรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็สามารถที่จะทบทวนมาตรการและก็ดำเนินการเพื่อเพิ่มการคุ้มครองได้ค่ะดังนั้นค่ะเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสมดุลให้กับคนอยู่ได้ธรรมชาติอยู่ได้และก็ให้เศรษฐกิจชุมชนสามารถเติบโตไปพร้อมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติค่ะทั้งนี้ค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะก็ได้มีการจัดประชุมสักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหลังจากมีการปรับสถานะทางกฎหมายของนกปลาโรดอ้วกโขนณจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมการเพาะเลี้ยงการจัดทำฐานข้อมูลและก็มาตรการป้องกันการจับนกจากธรรมชาติค่ะรวมถึงการป้องกันการปล่อยนกเลี้ยงคืนสู่ธรรมชาติที่อาจจะกระทบต่อประชากรนกสายพันธุ์ดังเดิมค่ะโดยนายอัธพลเจริญชันซาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่าและก็นายสัจจรินทร์ซีแสนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขลาค่ะก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ได้มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะดร.รวีวรรณภูริเดชค่ะเกี่ยวกับประชุมในเรื่องของการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจของประชาชนค่ะโดยเน้นการทำงานร่วมกับหน่วยงานและก็ภาคีเครือข่ายค่ะเพื่อที่จะให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องและก็อย่างยืนค่ะคณะทีนายอัธพลเจริญชันซาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะก็ได้มีการเตรียมมาตรการรองรับการปลดล็อกนกกรงหัวจุกอย่างรอบคอบค่ะโดยจะให้ความสำคัญกับการป้องกันการจับนกจากธรรมชาติการควบคุมการเพาะเลี้ยงแล้วก็การติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติค่ะพร้อมทั้งจัดทำเครื่องไม้และก็ฐานข้อมูลเพื่อที่จะให้สามารถตรวจสอบและก็กำกับดูแลได้อย่างเป็นระบบค่ะซึ่งจากการปลดล็อกนกกรงหัวจุกแล้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ยังจะมีการประชาสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวบ้านค่ะโดยให้ประชาสัมพันธ์โดยมีการประชาสัมพันธ์ค่ะให้ชาวบ้านได้มีอาชีพแล้วก็ได้มีการพัฒนาในชุมชนค่ะทางนี้ก็คนก็สามารถที่จะรวมอยู่กับป่าได้ค่ะแล้วก็คนที่อยู่ก็จะต้องเป็นชุมชนค่ะที่แข็งแรงแล้วก็มีธรรมชาติที่อยู่รอดด้วยค่ะค่ะนี่ก็คือเป็นข่าวสารดีๆเลยค่ะที่ทำให้หลายคนฟังแล้วใจชื่นขึ้นมากเลยค่ะในการปลดล็อกนกกรงหัวจุกค่ะก็ถือว่าเป็นนกที่ทำรายได้ค่ะให้กับประชาชนโดยเฉพาะภาคใต้มากมายเลยทีเดียวค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงค่ะกันสักหนึ่งเพลงค่ะก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวดีๆกันต่อค่ะ

พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานสมโภชศาลหลักเมือง9-11 กันยายนนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9-11 กันยายนนี้ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาและเชื่อมโยงบรรยากาศกับงานของดีเมืองนราประจำปี2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปาชีพเพื่อเผยแพร่คุณค่าของภูมิปัญญาไทยงานหัตถกรรมและพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพิธีบวงสรวงพิธีทางศาสนาและการสักการะศาลหลักเมืองการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีตลอดจนพื้นที่จำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนประมาณ30บูธเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสร้างรายได้และให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอัตลักษณ์ของชาวนราธิวาสอย่างใกล้ชิดจังหวัดนราธิวาสมุ่งให้งานสมโภชศาลหลักเมืองเป็นทั้งพื้นที่แห่งความศรัทธาและร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการจัดงานของดีเมืองนราที่กำหนดจัดขึ้นวันที่12-21กันยายนนี้ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่านายสกอตเบนเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวถึงสถานการณ์เงินเยนว่าความเคลื่อนไหวในระยะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ท่าทีดังกล่าวสะท้อนว่าสหรัฐยังไม่มองการอ่อนค่าล่าสุดของเงินเยนเป็นความผันผวนอย่างไร้ระเบียบจนต้องร่วมกับญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดอีกครั้งแม้เงินเยนจะอ่อนค่าหลุดระดับ160เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับที่ตลาดมองว่าอาจเพิ่มความเป็นไปได้ในการเข้าแทรกแซงค่าเงินจบข่าวพิสมัยคำอรุณอ่าน

ค่ะท่านกำลังอยู่กับรายการท่องไปกับอุทยานอยู่ค่ะหลังจากปักฟังข่าวในช่วงข่าว 13:30 นค่ะก็มาฟังเรื่องราวกันต่อค่ะในเรื่องราวข่าวสารของกรมอุทยานค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะก็ได้มีการเปิดเผยถึงภารกิจค่ะการตัดเปรูปไม้จันหอมไม้จันหอมกุยบุรีค่ะก็ตอนนี้ค่ะก็สำเร็จตามเป้าหมายและก็ได้ไม้ครบตามขนาดและก็จำนวนสำหรับการจัดสร้างพระกูฏจันและก็พระอีบจันค่ะซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันและพระหีบจันสำหรับฉายในงานพระราชพิธีบัดซบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะตอนนี้ก็ได้ดำเนินการในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติบูดูสุงถูดค่ะได้ดำเนินการในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งขณะนี้ค่ะภารกิจก็ได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายได้ไม้จันหอมที่มีขนาดและก็จำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้วค่ะซึ่งภารกิจครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญและก็เป็นงานที่ต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบประณีในทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่การคัดเลือกไม้การตัดการค้นใหญ่ไปจนถึงการแปรรูปไม้ค่ะเพื่อที่จะให้ได้ไม้จันหอมที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันและพระหีบจันค่ะซึ่งรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการแจ้งว่าตั้งแต่วันที่21 สิงหาคม 2569ค่ะก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ตัดไม้จันหอมค่ะพร้อมกับดำเนินการไปรูปตามคณะและก็จำนวนที่กำหนดค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะก็ครบถ้วนทุกรายการค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และก็ทุกภาคส่วนค่ะที่รวมกันปฏิบัติตามภารกิจอย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังค่ะก่อนหน้านี้ถ้ามีโอกาสได้ดูข่าวสารค่ะในกรมอุทยานแห่งชาติค่ะก็จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนย้ายเป็นไปด้วยความยากมากค่ะซึ่งไม้จันหอมค่ะก็จะอยู่ในป่าและก็เจ้าหน้าที่ไล่คนค่ะก็นำไม้จันหอมลงมาจากป่าค่ะซึ่งในพื้นที่ตรงนั้นค่ะก็ถือว่ายากมากเลยทีเดียวกว่าจะลำเลียงต้นไม้ที่ตัดเรียบร้อยแล้วลงมาข้างหลังค่ะก็ถือว่าขั้นตอนค่ะขบวนการก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรค่ะซึ่งหมายจันหอมค่ะก็ได้มีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีค่ะและก็อุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะก็ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนค่ะทางวิชาการและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข่งขัดค่ะโดยควบคุมดูแลทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่การคัดเลือกไม้ในพื้นที่เป้าหมายการค้นใหญ่ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปโดยช่างผู้ชำนาญการค่ะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าไม้จันหอมทุกชิ้นมีความสมบูรณ์และก็ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีทุกประการค่ะซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวค่ะก็เป็นไปตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีค่ะก็ในช่วงที่มีการดำเนินการค่ะก็ตั้งแต่ระหว่างวันที่21 ถึง 29 สิงหาคมค่ะโดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีค่ะได้แก่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติเก่งกระจานอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามอุทยานแห่งชาติหาดวานกรและก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกลุ่มหลวงชุมพรด้านทิศเหนือตอนบนรวมถึงหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรหน่วยควบคุมไฟป่าและก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ค่ะรวมสนับสนุนภารกิจค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการรวมมือค่ะจากตำรวจตะเวนชายแดนที่1 เซฮาชุดเฉพาะกิจ
จงอ่างซึกฉุดประสานงานโครงการป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริมณฑลทหารบกที่15และก็ WWF ประเทศไทยอาสาสมัครเครือข่ายฝ่าระวังช้างป่าชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีและก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์กรมปศุสัตว์ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งหมายจันหอมจากพื้นป่ากุยบุรีค่ะที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดความประณีตในทุกขั้นตอนค่ะเพื่อที่จะให้ได้หมายที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างผักโกดจันและก็ผักหีบจันค่ะโดยความสำเร็จภารกิจไม่ได้เกิดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นผลมาจากความรวมแรงรวมใจของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ค่ะที่รวมกันทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและก็ความภาคภูมิใจค่ะหมายจันหอมทุกทอนทุกเพนคือความตั้งใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะที่รวมกันทำภารกิจสำคัญครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยเรียบร้อยค่ะเพื่อที่จะให้การจัดสร้างผักโกดจันและก็ผักหีบจันเป็นไปอย่างสมพระเกียรติค่ะค่ะนี่ก็เป็นความรวมแรงรวมใจกันค่ะในทุกภาคส่วนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพักค่ะฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะก่อนที่จะมารับฟังในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ค่ะก็ฟังเพลงกันไปแล้วค่ะถึงส่งเพลงด้วยกันค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์ค่ะในสวนของเขาสารของกลุ่มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะก็ได้มีการได้มีการเปิดเผยค่ะในกรณีค่ะการจัดงานพิเศษค่ะในงานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรค่ะโดยให้ประชาชนและก็ผู้สนใจค่ะสามารถที่จะเข้าร่วมงานได้ในระหว่างวันที่31สิงหาคมจนถึง1กันยายน2569ค่ะซึ่งหลังจากมีการประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวค่ะตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากกรณีเสื้อโครงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยค่าเข่งทำลายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยค่าเข่งค่ะจนเสียชีวิตนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะก็ได้สั่งการให้เร่งติดตามตรวจสอบข้อมูลและก็หาแนวทางการจัดการความปลอดภัยค่ะจึงมีการปิดพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเต็มที่ค่ะสำหรับการเปิดพื้นที่เป็นกรณีพิเศษค่ะเพื่อจัดงานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรค่ะภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมสงโทษค่ะภายในงานจะมีการจัดพิธีสงทำบุญอุทิศส่วนกุศลณอนุสรณ์สถานสืบนาคเสถียรค่ะมีการมอบทุนการศึกษาค่ะโดยทุนสืบเจตนารักป่าห้วยค่าเข่งและก็มีการวางรีดรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรค่ะมีการประชุมเครือข่ายชุมชนรอบพื้นป่าห้วยค่าเข่งการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนค่ะและก็มีภาคประชาชนค่ะต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่กันชนรอบเขตห้วยค่าเข่งค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีการข้อความร่วมมือค่ะโดยผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสามารถที่จะรักษาความสงบความปลอดภัยและก็ความสมบูรณ์ของธรรมชาติเพื่อให้การจัดงานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าหน่อยที่สุดค่ะโดยมีการให้ผู้เข้าร่วมงานค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และก็รวมกันดูแลรักษาความสงบและก็ความปลอดภัยตลอดจนมีข้อปฏิบัติในการงดใช้เสียงและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งขัดห้ามออกนอกพื้นที่หรือเส้นทางที่กำหนดสำหรับการศึกษาธรรมชาติและก็ห้ามขีดเขียนห้ามทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในพื้นที่ห้ามบินอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนค่ะเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ห้ามเก็บพันธุ์พืชดอกไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติออกจากพื้นที่และก็ให้ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่าอาจมีสัตว์ป่าข้ามถนนและก็ไม่อนุญาตค่ะให้กางเต็นท์หรือปักเร็มภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยค่าเข่งค่ะสำหรับการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะก็จะเปิดให้บริการในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะจำนวน5รอบค่ะก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านคงเสือ

ก็เปิดในช่วงเวลา9นาฬิกา10นาฬิกา13นาฬิกา30นาทีแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินแดงเปิดในเวลา10นาฬิกาแล้วก็13นาฬิกาค่ะนอกจากนี้ค่ะในวันที่1กันยายนค่ะก็จะมีการเปิดในจำนวน5รอบค่ะก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านคลองเสือค่ะเปิด9นาฬิกา10นาฬิกาแล้วก็13นาฬิกา30นาทีค่ะแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินแดงเปิดในเวลา10นาฬิกาแล้วก็13นาฬิกาค่ะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นงานค่ะที่จะจัดขึ้นค่ะก็ในวันนี้ค่ะก็สามารถที่จะร่วมงานได้เลยค่ะวันที่31สิงหาคมค่ะไปจนถึงวันที่1กันยายนค่ะเพื่อที่จะรวมรำลึกถึงผู้พิทักษ์พื้นป่าด้วยการเคารพธรรมชาติและก็รวมกันดูแลพื้นป่าให้คงสืบไปค่ะสำหรับงานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรค่ะขณะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยค่าเข่งจังหวัดอุทัยธานีค่ะค่ะมองเวลาแล้วค่ะก็กายจะหมดเวลาลงกันแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับรายการท่องไปกับอุทยานค่ะก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังกันไหมค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณค่ะกับดิฉันอาริยะเฮมันค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบุดูสุไงป่าดีในฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะขอลากันด้วยเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะสวัสดีค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:04 นค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:04 นค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเปิดโลกคนพิเศษค่ะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอธิวาสนำทอดพระป่าสามัคคีมูลที่เมตตาธรรมระดมทุนจัดหาเครื่องกู้ชีพกู้ภัยเพิ่มศักยภาพช่วยประชาชนยามฉุกเฉินที่มูลที่เมตตาธรรมนราธิวาสถนนพิชิตบำรุงตำบลบางหน้าอำเภอเมืองนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการช่วยเหลือประชาชนโดยมีนายธนวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสนายพงศักดิ์ชุติชาวกุลประธานมูลที่เมตตาธรรมนราธิวาสหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นจำนวนมากจัดทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบสถานภัยอาทิเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติเครื่องวัดสัญญาณชีพถังออกซิเจนรวมถึงอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยประเภทต่างๆอีกด้วยต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่าศูนย์บัญชาการกลางกองทัพสหรัฐรายงานว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีแท่งยิงขีปนาวุธ2แห่งของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามบนเกาะลารักที่อยู่ทางตอนใต้ของอิหร่านในบริเวณซึ่งเป็นจุดแคบที่สุดของช่องแคบฮอร์มุสการโจมตีดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเซนคอมยืนยันว่าพบการเคลื่อนไหวของ IRCG ที่เตรียมยิงจรวดเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุสจึงต้องสกัดการโจมตีดังกล่าวก่อนจบข่าวพิจารณาคำอรุณอ่าน

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา16ในงาน1นาทีจะจากนี้ไปชมย้ำและฟังรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ค่ะ
2: รายการไวคิดไวสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการไวคิดไวสร้าง

กลับมาทักทายค่ะคุณผู้ฟังกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกับพี่ไลลาเหมือนเดิม16นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาชั่วโมงนี้นะคะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกๆวันกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ทางระบบ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะทราบมาว่าหลายๆพื้นที่ก็สามารถที่จะติดตามนะคะรับฟังทุกรายการของสถานีวิทยุ912หรือว่าทางระบบ FM 99.10 MHz ตรงนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับคุณผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ติดตามนะคะรับฟังอยู่ที่สุขิรินทร์รวมไปถึงแถวแวงด้วยนะคะบางส่วนของอำเภอสุไหงโกลกก็รายงานกันเข้ามาขอบคุณน้องๆทุกคนทุกท่านนะคะทำให้รู้ว่าวันนี้เราไม่ได้คุยอยู่คนเดียวเนาะหลายๆพื้นที่กำลังติดตามรับฟังรายการและวันนี้ทางจันแนก็บอกว่าชัดเจนอยู่นะคะสำหรับสถานีวิทยุ912ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะติดตามรับฟังรายการของ912โดยเฉพาะในช่วงรายการนะคะช่วงเวลาของรายการร้อยดวงใจหรือว่าปัจจุไขข่าวนะคะก็มีติดตามรับฟังรายการอยู่แถวดูทรงยอดแถวจันเน่เห็นว่าชัดเจนอยู่นะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะคะวันนี้หลายเรื่องราวค่ะที่พี่ไลลาจะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะกิจกรรมดีๆนะคะทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะสำหรับครึ่งชั่วโมงแรกของรายการแล้วก็ครึ่งชั่วโมงที่สองของรายการเราก็จะนำสิ่งดีๆนะคะสาระน่ารู้ติดเล็กๆน้อยๆที่จะหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้รับฟังกันเหมือนเดิมนะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณฟังอยากจะฟังเพลงอะไรนะคะไม่ว่าจะฟังเพลงเก่าอยากจะฟังเพลงใหม่สามารถที่จะรีเควสต์มาได้เลยนะคะ073-514-552ตรงนี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา5โมงเย็นนะคะและนี่ก็คือหนึ่งงานเพลงนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าใครคนนั้นยังไงก็ฝากให้ทุกคนด้วยเดี๋ยวเรามีหลายเรื่องราวนะคะหลายเรื่องราวดีๆมากๆเลยวันนี้นะเป็นเรื่องดีเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงนี้รับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนอีกหนึ่งงานเพลงนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่คุณฟังรีเควสต์กันเข้ามานะคะก็เลยต้องจัดให้สำหรับเพลงนี้เขาบอกว่าฝากให้ทุกคนด้วยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์อยู่เป็นเพื่อนกับพี่ลาลาในชั่วโมงนี้ด้วยเพลงนี้คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะคะจากสุขิรินทร์เมื่อสักครู่นี้บอกว่าอยากจะฟังเพลงเก่าๆของเสนาหอยนะคะก็เลยจัดเพลงนี้ให้ก็แล้วกันแล้วก็บอกว่าเพลงอะไรก็ได้เสนาหอยพี่ลาลาบอกว่าแอบเหงาไหมได้แต่ว่าห้ามเหงานะฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์อยู่เป็นเพื่อนกับพี่ลาลาแล้วห้ามเหงาเด็ดขาดเลยแต่ถ้าว่าเหงาก็เพิ่มเติมมาได้นะคะโทรมาแล้วอยากจะเพิ่มเติมอีกก็ยินดีนะคะ073-514-552ค่ะ

ับเพลงเพราะๆค่ะถูกทุกข้อเลยนะคะเดี๋ยวค่ะพี่เจี๊ยบบอกว่าอยากจะฟังเพลงละหมาดอารมณ์เดี๋ยวเราจัดให้นะคะบอกว่าอยากจะฟังเพลงของอาจารย์ไข่มาริฮวนานะคะเดี๋ยวเราจัดให้ขอบคุณสำหรับทุกสายด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามานะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษมีอะไรดีๆที่อยากจะให้พี่เลลาประชาสัมพันธ์ก็ยินดีนะคะตอนนี้16นาฬิกากับอีก23นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะหนุนครูนักเรียนจิตอาสาสร้างสรรค์ศิลปะทาสีฟื้นฟูรูปปั้นนกเงือกแลนด์มาร์คที่ริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราเตรียมรับงานใหญ่ของดีเมืองนาราปี2569นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะลงพื้นที่บริเวณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายเพื่อให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูศิลปะและนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาสนะคะที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ทาสีรูปปั้นนกเงือกให้มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นสร้างบรรยากาศที่ดีต้อนรับงานของดีเมืองนาราประจำปี2569ด้วยนะคะโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสในอำเภอเมืองนราธิวาสผู้แทนนักศึกษาผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสนะคะตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูศิลปะแล้วก็นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนนราธิวาสกว่า40คนได้เข้าร่วมนะคะซึ่งนายฮัสซันอัสมาเออาจารย์ศิลปะโรงเรียนนราธิวาสบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวนะคะก็ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนี่แหละค่ะที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสำหรับนกเงือกถือว่าเป็นสัตว์ป่าสงวนที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศนะคะโดยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะบริเวณพื้นป่าฮาลาบาลาเป็นแหล่งอาศัยของนกเงือกหลากหลายสายพันธุ์ที่มีสีสันแล้วก็ลักษณะที่เด่นแตกต่างกันซึ่งรูปหล่อนกเงือกณเขื่อนท่าพระยาสายแห่งนี้เนี่ยก็ได้จำลองนกเงือกสายพันธุ์ต่างๆไว้มากกว่า5สายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะนายสมชายแก้วประจบผอ.บ้านกันแนะระบุว่าได้รับการประสานงานของศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะที่สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งนอกจากว่าจะช่วยฟื้นฟูความสวยงามของสถานที่แล้วนะคะก็ยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่เยาวชนจึงขอเชิญชวนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะร่วมเยี่ยมชมทัศนียภาพริมแม่น้ำบางนาราต่อไปนะคะทั้งนี้เทศบาลเมืองนราธิวาสเนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งเราก็ได้นะคะนำมาพูดคุยกันนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมการเปิดงานบาลาเทรล2569นะคะเมื่อวานนี้ซึ่งก็ได้ผ่านกันไปแล้วแต่ว่าเราก็อยากจะเล่าสู่กันฟังสำหรับกิจกรรมดีๆเมื่อวานนี้ค่ะจังหวัดนราธิวาสเปิดฉากกิจกรรมเดินวิ่งบาลาเทรลนะคะประจำปีงบประมาณ2569อย่างเป็นทางการณโครงการนาขั้นบันไดบ้านยาเดะตำบลมามงอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนะคะเพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่นะคะโดยในพิธีเปิดงานมีนายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนะคะแล้วก็มีนายณรงค์สังประสิทธิ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสในนามคณะผู้จัดงานเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์แล้วก็ความเป็นมาของการจัดงานพร้อมด้วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการนะคะรวมไปถึงนักกีฬาแล้วก็ภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก
นายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขีรินเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้นะคะนอกจากว่าจะช่วยส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์โครงการนาขั้นบันไดอันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนบ้านยาเดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านกิจกรรมกีฬาโดยพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าเขาน้ำตกและทะเลหมอกนะคะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอเมซอนเมืองไทยนะคะอีกทั้งก็ยังมีที่พักโฮมสเตย์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดงานครั้งนี้เนี่ยนับว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้นะคะสามารถสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ยั่งยืนนะคะทางด้านนายณรงค์สังประสิทธิ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2569ของจังหวัดนราธิวาสนะคะเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยวช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ใช้ศักยภาพรวมไปถึงทุนทางธรรมชาติของท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะทั้งนี้ภายในงานก็มีนักกีฬาที่ลงสมัครนะคะเข้าร่วมแข่งขันวิ่งเทรลจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น582คนนะซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะทางด้วยแก่ระยะทาง10กิโลเมตรก็มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน353คนระยะทาง25กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน171คนแล้วก็ระยะทาง35กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด58คนนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนาราที่วัดของเรานะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันต่อนะคะเป็นเพลงที่คุณนายเจี๊ยบนะคะแนะนำกันเข้ามาก็บอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้แล้วก็ฝากให้ทุกคนด้วยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์อยู่เป็นเพื่อนกับพี่ไลลาในชั่วโมงนี้ด้วยค่ะ

รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

ังคะขอบคุณสายหลังไมค์สุขิรินอีกแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะคะก็ต้องขอบคุณที่เขาบอกว่าบางวันก็ชัดเจนนะคะบางวันก็มีไม่ค่อยชัดเจนมีเสียงแทรกมาบ้างนะคะวันนี้เสียงชัดเจนแล้วก็ได้โทรกันเข้ามานะขอบคุณน้องๆนะคะที่สื่อสารกันเข้ามาจากสุขิรินเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะก็เลยจัดเพลงนี้โกดามค่ะบอกว่าเพลงนี้ก็ชอบอยู่แล้วก็เลยจัดให้นะคะฝากให้น้องๆนะคะที่ติดตามรับฟังรายการทุกพื้นที่รวมไปถึงสุขิรินที่โทรกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณที่แจ้งผลการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้16นาฬิกากับอีก45นาทีนะคะนาราธิวาตอนนี้มีผู้เสียชีวิตนะคะจากไข้เลือดออกอย่าคิดว่าเป็นแค่ไข้ธรรมดานะคะไข้เลือดออกอาจจะเริ่มจากไข้สูงปวดหัวปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนแต่เมื่อโรครุนแรงอาจจะเกิดภาวะน้ำรั่วออกจากหลอดเลือดแล้วก็เกล็ดเลือดลดเลือดออกและช็อกจนเสียชีวิตได้นะคะจำไว้ให้ดีไข้ลดไม่ได้แปลว่าหายแล้วเพราะช่วงไข้ลดอาจจะเป็นช่วงอันตรายที่สุดค่ะรีบไปโรงพยาบาลทันทีหากว่ามีอาการรู้สึกว่าปวดท้องมากอาเจียนต่ออาเจียนต่อเนื่องนะคะแล้วก็ซึมกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นปัสสาวะน้อยลงมีเลือดออกผิดปกติอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าไข่สีดำนะคะดูแลเบื้องต้นพักผ่อนดื่มน้ำให้เพียงพอเช็ดตัวแล้วก็ใช้พาราเซตามอลตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงเอสไพรินไอบูโปรเฟนนะคะแล้วก็ยาแก้ปวดกลุ่มNSAIDนะคะเพราะว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกได้นะคะช่วยการกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายก่อนสายเกินไปเพราะไข้เลือดออกป้องกันได้แต่ถ้าหากว่าปล่อยให้รุนแรงอาจจะสูญเสียได้นะคะเรื่องนี้พี่ลาก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องของการดูแลทำความสะอาดบ้านนะคะอย่าปล่อยให้บ้านรกสกปรกมีขยะก็รีบทิ้งนะคะมีน้ำขังในบ้านก็รีบนะคะไม่ต้องเก็บไว้นะคะคุณฟังทำความสะอาดในบ้านแล้วก็นอกบ้านบริเวณหน้าบ้านหลังบ้านให้สะอาดนะคะช่วงนี้ฝนตกแทบจะทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ทำความสะอาดบ้านให้สะอาดด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีแจ้งเตือนกันแล้วว่านราธิวาสเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกอย่าคิดว่าไข้ลดคือหายถ้าว่ามีไข้สูงมีอาการที่ปวดท้องอาเจียนนะคะแล้วก็ซึมมือเท้าเย็นปัสสาวะน้อยหรือว่ามีเลือดออกผิดปกติก็รีบไปโรงพยาบาลหรือว่าพบแพทย์เลยทันทีนะคะยังไงก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะคะก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะจริงๆก็อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันสำหรับผู้หญิงเนี่ยอย่าปล่อยนะคะคุณผู้ฟังแต่ไม่แน่ใจว่าทันกับเวลาหรือเปล่านะคะ4สัญญาณเตือนมะเร็งรังไข่ผู้หญิงไม่ควรที่จะมองข้ามนะคะมะเร็งรังไข่เป็นโรคที่ระยะแรกอาจจะมีอาการไม่ชัดเจนแต่หลายอาการสามารถที่จะคล้ายกับปัญหาระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบทางเดินปัสสาวะทั่วไปทำให้บางคนมองข้ามไปที่สำคัญนั้นก็คือปัจจุบันยังไม่มีการตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับผู้หญิงทั่วไปที่ไม่มีอาการดังนั้นการที่เราสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรให้ความสำคัญนะคะเรื่องการข้อแรกก็คือท้องอืดหรือว่าท้องโตผิดปกติ2กินน้อยลงหรือว่าอิ่มเร็วกว่าปกติ3ปวดหรือรู้สึกว่าหนักบริเวณท้องน้อยและอุ้งเชิงกลางนะคะ4ปัสสาวะบ่อยหรือว่าปวดปัสสาวะเร่งขึ้นแล้วตรวจสุขภาพประจำปีจะเจอหรือไม่นะคะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการตรวจสุขภาพหรือว่าการตรวจภายในสามารถตรวจพบมะเร็งรังไข่ได้เสมอแต่ความจริงก็คือยังไม่มีการตรวจคัดกรองมาตรฐานสำหรับผู้หญิงทั่วไปที่ไม่มีอาการนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนั้นก็คืออย่าตื่นตระหนกแต่ก็อย่ามองข้ามการที่มีอาการเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งรังไข่เพราะอาการเดียวกันสามารถเกิดจากโรค
หรือภาวะอื่นได้อีกมากสิ่งที่ควรที่จะต้องสังเกตนั้นก็คืออาการใหม่ที่แตกต่างจากเดิมเกิดซ้ำบ่อยขึ้นแล้วก็เป็นต่อเนื่องหลายสัปดาห์ถ้าว่าพบว่าผิดปกติก็ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแทนการซื้อยารับประทานเองเป็นเวลานานการที่เรารู้จักสังเกตร่างกายแล้วก็เข้ารับการตรวจเมื่อมีความผิดปกติจึงเป็นสิ่งสำคัญกว่าการพยายามวินิจฉัยโรคด้วยตัวเองจากอาการเพียงข้อเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งหมอเจตหรือว่านายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วก็เป็นแพทย์เจ้าของเพจให้ความรู้ในด้านสุขภาพได้ออกมาโพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งรังไข่นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้เรื่องราวดีๆนะคะเพื่อสุขภาพดีของคุณฟังนะคะก็เลยหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้รับฟังกันก็เหลือเวลาไม่มากแล้วนะคะเวลาที่เหลือเนี่ยก็ได้นะคะจะให้รับฟังเพลงอีกหนึ่งงานเพลงนี้นะคะเวลาที่เหลืออาจจะได้รับฟังทั้งสองงานเพลงนะคะใจฉันตามเธอไปพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อจากนี้ไปจะได้ตามรับฟังรายการพบกันยินดีที่ดนเราค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันยินดีที่เรียนเราเนาะกับปิยามค่ำค่ำปิยามนี่แหละค่ะตีห้าจนถึงตีหกเบิกวิญญาณมาโยเป็นเพื่อนกันกันเล้งกันกับเรื่องราวข่าวสารแล้วการเพลงเทฟ้าคนผู้ฟังกันกับปิยามค่ำค่ำแบบนี้พบกันวันนี้คนผู้ฟังเนาะค่ำวันจันทร์นั้นน้องแต่งเที่ยวเลยก็ชาวหลายๆคนนี่นะพอชาวเราอย่างอาการขี้คร้านแน่นอนกับการไปทำงานเงินบูฟังเนาะเพราะว่าหาบางคนที่ได้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์พอวันจันทร์นี้คำวันอาทิตย์ก็ยังอาการแล้วคุณบูฟังคำวันอาทิตย์แล้วเนาะไม่ยากใหญ่ถึงเช้าวันจันทร์เลยนี่ว่ากันไปเนาะการสำหรับหลายๆคนอย่างอาการขี้คลานมั่งน้องแต่งเข้าใจเนาะบอกแล้วเคล็ดลับเดี่ยวเท่จีฮะไม่ขี้คลานเลยทำทุกวันก็มือฟังพอทำทุกวันนะเราไม่ได้หยุดเราไม่รู้สึกขี้คลานเลยมันการชินไปในตัวเลยนั่นน้องเพนนันก็มือฟังนะอ่ะพบกันวันนี้31สิงหาคมสิ้นเดือนพอดีก็มือฟังพวกเช้านี้จีขึ้นเดือนไม้แล้วนะฮะนั่นนะเดือนกันยายนถ้าเป็นปีงบประมาณกับเดือนสุดท้ายแล้วเลยนะครับปีงบประมาณ69ก็จะขึ้นสู่งบประมาณ6งบประมาณ70กันต่อแล้วก็สำหรับใครเทคือเสียนก็ดีฮะนั่นคือเสียนอายุราชการก็ดีหรือว่าเออร์ลี่ฮะนี่นะกันอีกเดือนนึงนะก็ได้ต้องทำงานโยหลังจากนั้นก็พักผ่อนกันสำหรับหลายๆคนที่เกษียณอายุราชการว่าเออร์ลี่ราชการกันไปเนาะกันต้องบอกว่าเป็นความหวังคงหลายๆคนเนี่ยว่าอยากจีเออร์ลี่นะเราไปโยเรนเลี้ยงหลานมั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปหลายๆคนว่าอยากจีเกษียณนะเพราะอยากจียังช่วงเวลาของการใช้ชีวิตนอกเหนือจากการทำงานเพราะหลายๆคนว่าชีวิตนี่นะทำงานเออนั่นนะเรียนเสร็จก็ทำงานนั้นไม่ฮ้อนี่ได้เที่ยวกับเพื่อนเข้าหูนี่กันต้องว่ากันไปคุณผู้ฟังเนาะครับใครที่เออร์ลี่รีไทร์ก็ดีว่าใครที่เกษียณอายุราชการก็ดีบอกเลยน้องแต่งอิจฉาดิกๆเพราะว่ายากที่เออร์ลี่รีไทร์มั่งยากที่เกษียณมั่งอะไรคุณผู้ฟังเนาะว่าเห็นหลายๆคนที่เกษียณออกไปนี่คุณผู้ฟังโอ้เรียกได้ว่าเที่ยวมั่งไรมั่งนี่อิจฉานะหลายๆคนนี่เรียกได้ว่าตอนทำงานว่ะดีเดย์แท้ยังงอกนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเครียดมานะพอเกษียณไปแล้วนี่ฮะร้อนแล้วนุ่มขึ้นเป็นกองแล้วสวยขึ้นเรียววัดนั้นเป็นนั่นแหละมือฟังนะก็ว่ากันไปฟังเพลงกันดีกว่ายาวถึงเทมันเนาะฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามากันเล่นกับเรื่องราวข่าวกันในช่วงหน้าค่ะ

นะฟังเพลงกันเพลินๆคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็สำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวฮะนั่นนะแค่สิ้นปีงบประมาณคุณผู้ฟังไร่ๆกันต้องบอกว่างานต่างๆนี่ในส่วนของส่วนราชการกันอาจีไม่ได้มากเหมือนตอนปีงบประมาณกันเนาะแต่ว่ากับจังหวัดราชบุรียังงานย้ายอยู่ส่งงานเลยคุณผู้ฟังนะในเดือนหน้าแหล่งมันนานเนาะปกเช้าแล้วคุณผู้ฟังสำหรับเดือนหน้านี่นะกันยายนคุณผู้ฟังนราธิวาสยังงานย้ายสองงานงานแรกก็คืองานสมโภชศาลหลักเมืองนี่คุณผู้ฟังนะงานสมโภชศาลหลักเมืองนี่9ถึง11กันยายนเพื่อเชิดชูกิจกรรมเทิดพระเกียรติเรากันยังกิจกรรมโคเคคุณผู้ฟังเนาะเรารวมไปถึงอาหารการกินกว่า30บูธว่าเด้อพอจบงานเทศบาลลักเมืองกับมาต้อนที่งานของดีเมืองนรา12ถึง21กันยายนนะกันต้องบอกว่าสำหรับในส่วนงานของดีเรามาเล่งกันช่วงหน้าว่างานของดีทั้ง5กองงานนะเดี๋ยวมาเล่งกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราไปเบิกเพลงกันก่อนล่ะคุณผู้ฟังเนาะฝากเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่งกันค่ะ

ค่ะผลงานเพลงบอกแล้วว่าฟังเพลงกันเพลินๆนะฟังให้บ่ายออกบ่ายใจกันเนาะกับการสำหรับงานเพลงที่ขอมาบอกแล้วขอมากระจัดไปและคุณผู้ฟังว่าน้องแป้งนั้นที่ขั้นกันเลขเนี่ยเบิกเพลงกับเบิกเลยเนาะตามคำขอกับเบิกกันไปแล้วในช่วงนี้มันก็เล่นกันต่อเกินไว้แต่ช่วงที่แล้วว่าเงานี่ยังงานย้ายนี่เดือนหน้านี่นึงเนาะสองงานด้วยกันก็คืองานสมโพธิสันลักเมืองแล้วงานต่อไปก็คืองานของดีเมืองนาราที่จัดขึ้น10วันด้วยกันคุณผู้ฟัง12ถึง21กันยายนนี้นะ10วันที่สวนโรหานหลัง912นี่แหละการสำหรับในส่วนของ5กองงานเขาเตรียมความพร้อมคุณผู้ฟังนะว่าเป็นช่วงของกองงานลงกองกองงานศิลปาชีพกองงานกึดจูดกองงานประชันเสียงนกเขาชวาและการขบวนแห่ทางบกนะรวมไปถึงพิธีเปิดงานเหล่าการแข่งขันเรือกลและเรือยกองกับเรือคดชะสีขบวนแห่ทางน้ำด้วยเนาะการบอกว่าในส่วนของกองงานต่างๆค่ะนี่งานลงกองนี่ค่ะตอนนี้มันทำซุ้มกันเยอะกับนิทรรศการเนาะกระจูศิลปาชีพนะคะต้องบอกว่าในช่วงงานเป็นเลเตอร์งามๆทางเพลงเนาะประชันเสียงนกเขาชวาอ่านี่ค่ะต้องบอกว่า16 17คุณผู้ฟังเนาะในเทศ16กระเซประเภทเสียงก็คือเสียงย้ายเสียงกลางเสียงแหลกดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและก็ของรางวัลพอวันที่17นั้นอีกเซประเภทเสียงแล้วคือรวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1เบบี้2เนาะและการรางวัลเสารกนกนี่กว่า90รางวัลรวมไปถึงเสาบัตรรกนกนะเซ100บาททุกประเภทเสียงเลยใครที่สนใจนะก็สมัครกันได้คุณผู้ฟังเนาะรายละเอียดต่างๆแล้วการเขาอีกยังซ่อมย้ายว่าเออนั่นนะซ่อมย้ายตรงเทศ12คุณผู้ฟังแล้วการในส่วนของเวทีกลางอ๋อไม่ใช่ก่อนถึงเวทีกลางไปเบรกโกงงานต่อไปก่อนมาถึงขบวนแห่ทางบก13อำเภอคุณผู้ฟังเอ้ยจากพุทโธจากพุทธังยืนเลกันจนขาแข็งนะเพราะว่าไร้ตั้งแต่ตีหนึ่งประมาณนั้นตีหนึ่งตีสองประมาณนั้นเลยนะกว่าที่เซตโดว่าที่เจ็ดดังคืนนู่ฮานั้นวางเขาจะว่าที่มือยาวขบวนนั้นนะที่มือยาวนะเรากันงามเลยนี่เพลินเลยคุณผู้ฟังเฮ้ยนะกัน13อำเภอนะเลกันได้จนถึงพิธีเปิดในคำนั้นแล้วกันในส่วนของกองงานแข่งขันเรือกอเล่เรือยกองกับเรือคอจสีและขบวนแห่ทางน้ำคุณผู้ฟังตอนนี้นะใครที่ไปบริเวณเขื่อนนะเขื่อนท่าพญาสายลานนกเงือกตรงนั้นคุณผู้ฟังนะกัดจีใดเห็นเขาซ่อมกันโยเลยฮะนอนซ่อมกันอู้เรือมาอิดๆแล้วประกันซ่อมมานะแล้วกันขบวนแห่ทางน้ำนี่ก็งามงามกันเหมือนเดิมนะกันต้องบอกว่าสำหรับการแข่งขันเรือนั่นคือ17ถึง20กันยายนเทพพระเฉลิมพระเกียรติริมเขื่อนท่าพญาไซนั่นแหละนะกันต้องบอกว่าเป็นงานย้ายของจังหวัดนราธิวาสหมู่ฟังอีกงานนึงเทต้องบอกว่าหลายๆคนในฟาวท่าเลนะกันฟากันด้วยค่ะนี่ส่วนเรื่องราวของข่าวเทฟากันสำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆนั่นนะก็ว่ากันต่อคุณบูฟังในช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันล่าวแต่เดี๋ยวเรามาเกล่งกับเรื่องราวข้าวกันแล้วแหละกับงานเพลงเนาะฟากันก่อนเดี๋ยวเรามาเกล่งกันล่าวค่ะ

0: Hello? Hello? Hello?
1: สวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟังค่ะ

0: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขอเชิญร่วมงานเมาลิดนบี2569สานสัมพันธ์สู่สันติสุขตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและการประกวดบนเวทีตลอดทั้งวันทั้งคืนอาทิเช่นการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อความเมตตาของท่านนบีแบบอย่างแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการประกวดขับร้องอนาซิสการประกวดอาซานการแข่งขันทำขนมพื้นบ้านเสน่ห์ตุปะการอ่านบัสัญญีประวัตินบีและการประสานเสียงสารศรัทธานาซิสฮาร์โมนีพร้อมรับฟังเสวนาพิเศษหัวข้อแบบอย่างท่านนบีกับการสร้างผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21พร้อมรับชมการประกวดบนเวทีและการแสดงอนาชิตสุดพิเศษจากทีมรับเชิญตลอดช่วงค่ำแล้วพบกันพุธที่2กันยายน2569ณลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาและสร้างสังคมแห่งสันติสุขไปด้วยกัน
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแตกความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพ บก
3: เก็บเก็บเก็บสามเก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว 1. เก็บขยะมาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ 3. เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

นะนะกับสปอตดีๆได้เบิ่งหายแล้วการเพลงที่อยากกี่ฟังบอกแล้วว่าโคมาจัดไปในทุกๆผลงานเพลงค่ะเนาะเพราะก็เลยกันไปอิดออกคุณผู้ฟังเวลากับหมดเลยนะหมดกันลาเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะพวกเจ้าเราพบกันอื่นล่านะเราแหล่งกันได้ทุกวันนะกับผลงานเพลงนี้ลากันพบกันไม่แล้วแล้วพวกชาวไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะ

0: องชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Yang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Ah.

0: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:30 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชติรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะรัฐบาลใช้ Data ชี้เป้าโรงงานเสี่ยงตรวจพบผิดกฎหมาย767รายสั่งหยุด131รายเดินหน้าคุมเข้มไม่ให้ผู้ประกอบการดีเสียเปรียบนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลโรงงานให้มีประสิทธิภาพและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมปรับรูปแบบจากการตรวจสอบตามวงรอบไปสู่การตรวจเชิงรุกด้วยการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ความผิดปกติและชี้เป้าโรงงานที่มีความเสี่ยงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นระบบดังกล่าวนำข้อมูลหลายด้านมาประกอบการวิเคราะห์เช่นการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลการผลิตการใช้น้ำไฟฟ้าและวัตถุดิบที่ไม่สมดุลกับกระบวนการผลิตหรือปริมาณการผลิตรวมถึงข้อมูลที่อาจเข้าข่ายการสวมสิทธิ์ทางการค้าเมื่อพบสัญญาณผิดปกติข้อมูลจะถูกส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในพื้นที่ผ่านระบบ iAuditor เพื่อกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบการบันทึกผลและการจัดทำรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ผลการดำเนินงานในปี2569กระทรวงอุตสาหกรรมตรวจพบโรงงานทั่วประเทศที่ประกอบกิจการไม่เป็นไปตามกฎหมายจำนวน767รายในจำนวนนี้มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการ131รายสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข636รายและดำเนินคดี391รายโดยมากกว่าร้อยละ53ของโรงงานที่ตรวจพบอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และจังหวัดปริมณฑลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับทั้งการคุ้มครองประชาชนและการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคอุตสาหกรรมเพราะผู้ประกอบการที่ลงทุนด้านระบบบำบัดการจัดการกากและมาตรฐานความปลอดภัยไม่ควรเสียเปรียบผู้ประกอบการที่ลดต้นทุนด้วยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐบาลไม่ได้มุ่งเพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ต้องการให้ทุกโรงงานแข่งขันบนมาตรฐานเดียวกันผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต้องไม่เสียเปรียบผู้ที่ฝ่าฝืนกติกาการใช้ Data และระบบ iAuditor จะช่วยให้การตรวจสอบตรงจุดแม่นยำโปร่งใสและติดตามผลได้มากยิ่งขึ้นนอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาครัฐแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมยังเปิดให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังผ่านช่องทางแจ้งอุดสำหรับแจ้งเบาะแสหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรงงานโดยประชาชนควรระบุสถานที่เกิดเหตุลักษณะปัญหาวันและเวลารวมถึงหลักฐานที่ประกอบเท่าที่สามารถจัดเก็บได้โดยไม่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของตนเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานในประเด็นการเพิ่มบทลงโทษและการนำประวัติการกระทำผิดซ้ำมาประกอบการพิจารณาและแนวทางให้โรงงานที่ถูกสั่งหยุดหรือแก้ไขต้องผ่านการตรวจสอบก่อนกลับมาเปิดกิจการรวมถึงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดกากอุตสาหกรรมทั้งนี้ข้อเสนอทางกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการและยังไม่มีผลบังคับใช้รัฐบาลจะเดินหน้ากำกับโรงงานบนหลักสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจการคุ้มครองสุขภาพประชาชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมไทยเติบโตบนมาตรฐานเดียวกันและสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งชุมชนผู้ประกอบการและนักลงทุนมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการส ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือการนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงเรียกง่ายๆคือเสียงจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลแล้วนำไปกำหนดแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูยะลานราธิวาสและปัตตานีให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารับฟังสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาพื้นที่พร้อมพบประชาชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประมวลปัญหาความต้องการและข้อเสนอจากพื้นที่ก่อนนำไปสู่การพิจารณาและขับเคลื่อนของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่ภัยพิบัติเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมโดยรับฟังจากประชาชนภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคประชาสังคมและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรวบรวมเป็นแผนงานและข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งเป้าหมายคือการต่อยอดศักยภาพของพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการผลักดันเมืองเก่าสงขลาไปสู่การเป็นเมืองมรดกโลกเพื่อเพิ่มการรับรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในระดับนานาชาติและต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวการสร้างงานสร้างรายได้และเศรษฐกิจที่ดีในพื้นที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยข้อเสนอที่ได้จากการรับฟังและการลงพื้นที่จะนำมาประกอบการพิจารณาของรัฐบาลเพื่อผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพของชีวิตประชาชนเป้าหมายสำคัญของครม.สัญจรครั้งนี้คือการนำเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่โดยตรงไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่ค้างคาพร้อมทั้งเร่งรัดศักยภาพเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิลป์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายตะลิ่งและปรับภูมิทัศน์ริมทะเลสาบสงขลาโดยมีนายแวรุสลันมาสาและที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวิรยุทธ์งามจิตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยและนายไมตรีทรัพย์ศิลโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาผู้นำท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลนายสันเพชรกล่าวว่าพื้นที่บริเวณวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยอถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยมีแลนด์มาร์คที่สำคัญที่เป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวอย่างองค์พญานาคริมทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นจุดเคารพสักการะของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาพื้นที่ชายตะลิ่งประสบปัญหาถูกคลื่นลมและกระแสน้ำกัดเซาะจนเสี่ยงเกิดอันตรายต่อโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของพระสงฆ์สามเณรและประชาชนนายสันเพชรกล่าวเพิ่มเติมว่าการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายตะลิ่งและการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลสาบสงขลาบริเวณวัดโคกเปี้ยวให้สวยงามและปลอดภัยถือเป็นการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยววิถีชีวิตตลาดชุมชนและสินค้าท้องถิ่นของเกาะยอเพื่อให้ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่กระจายไปสู่พี่น้องชาวเกาะยอซึ่งกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าและกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมกันเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายตะลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ทะเลสาบสงขลา พื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่สาธารณะและที่ธรณีสงอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายสำคัญ4มิติได้แก่ด้านการป้องกันและรักษาทรัพย์สินการสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังในพื้นที่สาธารณะและธรณีสงเพื่อคงสภาพพื้นที่ประวัติศาสตร์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ปลอดภัยด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาร่วมประกอบศาสนกิจและรองรับการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามฤดูกาลเช่นประเพณีลอยกระทงวันสงกรานต์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดให้สวยงามเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับตลาดนัดชุมชนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเกาะยอและสินค้าขึ้นชื่อในท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระจายสู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งนี้นายสันเพชรได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าประสานงานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวางแผนและออกแบบแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งโดยไม่กระทบกับภูมิทัศน์ริมทะเลสาบสงขลาพร้อมทั้งการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนเกาะยอเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้สู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทาพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชติและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

0: วุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคลาร์กศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
5: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานรวมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบริหารการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผ ู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำตอกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเรื่องในความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกลองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการนี้ว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
7: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจาก2ชั่วโมงเหลือ15เซ็ตไอ้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่มั้ยครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาด้วยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารสูงบำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงเป็นคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านคนตำรวจโทรรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9 ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมกันปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
2: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางระยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอโคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันท์มาลี
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1.5 ล้านคนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 7 แสนล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
2: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอโดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติน
12: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคต โดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามจิตมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
13: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
12: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: วุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
14: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกันกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
15: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
14: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
16: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
17: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและ และติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Traffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
20: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

0: ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา19:30 น.ค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ

0: ามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญาพรเนชรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันขอนำเสนอสารคดีก้าวเพื่อชัยชนะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาในตอนที่ชื่อว่าโครงการหมู่บ้านชัยพัฒนากาชาดไทยบ้านทุ่งรักจังหวัดพังงาค่ะเป็นเรื่องราวจากความสูญเสียพังทลายและความยากลำบากจากเหตุการณ์สึนามิวันนี้ชาวเกาะพระทองจังหวัดพังงากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนะคะมีบ้านมีเรือมีอาชีพตลอดจนโรงเรียนและโรงพยาบาลกลายเป็นชุมชนต้นแบบจากการพัฒนาอย่างครบวงจรภายใต้ชื่อโครงการหมู่บ้านชัยพัฒนากาชาดไทยบ้านทุ่งรักขอเชิญรับฟังค่ะ
2: แม้จะผ่านมาร่วม20ปีแล้วแต่โกเทศสุภรัตน์แซ่งูและคนเกาะพระทองยังจดจำทุกภาพทุกเสียงทุกเหตุการณ์ได้ดีราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง
3: วันที่เกิดสึนามิก็ได้ออกทะเลครับไปนอกชายฝั่งไปกู้รอบปลาหมึกในทะเลครับมันเป็นคลื่นลูกสูงน้ำทะเลจะใกล้ๆเหม็นกับสารกัมมันทันนะครับเป็นคลื่นลูกสูงมากเหมือนกับภูเขาแล้วก็ตกว่าลงไปมองจากทะเลเข้าชายฝั่งจะเป็นคลื่นถมทะลมหาดนะครับมากครับก็เสียงกับเฮลิคอปเตอร์เสียงกับฟ้าร้องดัง
4: ได้ยินเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเหมือนจุดลุทัศน์อ่ะแล้วน้ำมันก็มาเยอะมากมาทุกด้านเลยแล้วพี่ก็วิ่งหาลูกลูกบ่าวพี่สองคนอ่ะและคนที่สามตัวเล็กอ่ะเพิ่ง11เดือนพี่ก็โหบ
5: พอวิ่งขึ้นทุ่งวิ่งขึ้นไปบนทุ่งขึ้นมาอีกเพราะว่าขึ้นมะม่วงหินมะพร้าวก็ขึ้นไป
4: ก็เหมือนกับขึ้นกับผ้าเป็นเหมือนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วเลยอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะก็ยังจำถึงบัดนี้ได้เลยอ่ะ
3: ผมสูญเสียพ่อครับก็ไปเจอศพก็ประมาณวันที่4ไม่เคยลืมครับก็ยังจำได้ตลอด

ยังจำกันได้อยู่นะครับว่าเหตุการณ์สึนามิซึ่งสร้างความเศร้าโศกให้คนกระทั่งประเทศนะครับผู้คนล้มตายกันอย่างมากมายนะครับแล้วก็บ้านเรือนถูกทำลายก็ปรากฏว่ามีผู้บริจาคนะครับทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนั้นอย่างมากมายเลยนะครับมาที่มูลนิธิชัยพัฒนาก็มีได้อีกส่วนหนึ่งบริจาคไปที่กาชาดกรมสมเด็จพระเทพนั้นในฐานะที่ทรงเป็นประธานดูแลทั้งสองหน่วยงานเนี่ยนะครับก็เลยมีพระราชกระแสว่าผู้คนถูกกระทบนั้นบ้านเรือนพังทลายอะไรต่างๆก็ควรจะช่วยเหลือทีนี้ทางกาชาดนั้นในเรื่องการปฏิบัติอาจจะไม่ถนัดพระกรมนิธิชัยพัฒนาก็เลยให้ร่วมกันทำให้เกิดโครงการเราเรียกว่าชัยพัฒนากาชาดไทย

0: นี่คือเป็นซากถนนเดิมของหมู่บ้านครับเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านจากตรงนี้จุดนี้ใช้สัญจรไปผ่านทางหน้าโรงเรียนครับแล้วก็ยามจะเป็นทางถนนทางเท้าอยู่ครับจริงๆตรงนี้มันไม่มีร่องขนาดนี้ครับแต่ว่าโดยกำลังของสึนามิมันซัดกลายเป็นร่องขาดก็แถวนี้เป็นที่ว่าชาวบ้านได้วิ่งหนีขึ้นนะครับหนีขึ้นบางส่วนก็วิ่งขึ้นไปทางนากุ้งผ่านทางโรงเรียนไปครับแล้วก็บางคนก็เขาก็วิ่งขึ้นต้นไทร
1: คลื่นยักษ์ไม่เพียงทำร้ายชีวิตหากแต่ยังทำลายหมู่บ้านปากจกบนเกาะพระทองให้เหลือเพียงซากปรักหักพังผู้คนบ้านแตกสะแรกขาดไร้ที่อยู่อาศัย
0: ตรงนี้เมื่อก่อนมันจะมีช่องน้ำผ่านข้ามไปได้คือเชื่อมติดกันออกไปทางโน้นก็จะเป็นถนนเป็นถนนของหมู่บ้านเชื่อมอยู่กันหมดนะครับแต่บ้านผมจะอยู่ตรงนี้ที่ต้นมะพร้าวต้นนี้ไม่เหลืออะไรเลยครับเหลือแต่ดินไม่กระตั้งเสาก็ไม่เหลือตอนนั้นในหัวคิดอะไรไม่ออกเลยครับคือเหมือนกับสิ้นหวังไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปอยู่กันตรงไหนคิดกันไม่ออกว่าจะทำยังไงครับ
1: โกเทศและชาวบ้านปากจบคนอื่นๆต่างโซซัดโซเซไปพักพิงอยู่ตามศูนย์ผู้ประสบภัยในอำเภอคุระบุรีที่จัดตั้งขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเฉพาะหน้า
0: ที่แปปาเขาก็พามาอยู่ที่วัดนะครับมารีบไปอยู่ที่วัดป่าซาดครับก็หลายวันนะครับก็มีทางหลายหน่วยงานที่เขาช่วยเหลือบริจาคของเพียงของใช้อะไรประมาณนั้นนะครับพอหลังจากวัดป่าซ่านก็ได้มาอยู่ที่หลังโรงเรียนชุมชนครับเขาก็ไปกางเต็นท์อะไรอยู่เป็นชั่วคราวเพราะตอนนั้นต่างคนต่างไม่รู้ว่าจะไปอยู่กันตรงไหนเพราะว่าเดิมๆคนเขาก็ท้องเขาก็เคยอยู่แต่ที่นั่นอย่างเดียวครับไม่มีที่ทางที่ไหนเลยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยคิดไม่ออกครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เสียใจกับการที่ว่าพ่อเพิ่งเสียจับต้นจนปลายไม่ถูกครับ
1: ขณะที่ผู้ประสบภัยมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองโครงการชัยพัฒนากาชาดไทยบ้านทุ่งรักอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาก็เริ่มต้นภารกิจการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณบ้านทุ่งรักตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจากกรมป่าไม้เพื่อนำมาสร้างบ้านพักถาวรจำนวน173หลังพร้อมระดมทหาร500นายนักเรียนอาชีวะ500คนจากทั่วประเทศมาช่วยกันลงมือลงแรงสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยโดยสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียง3เดือน
2: ถ้าตอนแรกๆขอเรียนได้ทราบกังวลเหมือนกันว่านักเรียนอาชีวะนี่เขาได้ชื่อมาจากหลากหลายมาจากหลายโรงเรียนนี่เดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวอย่างที่เรารับทราบรับรู้กันเนี่ยนะครับเป็นหน้ามหัศจรรย์ใจนะครับหลายร้อยคนมาจากหลายสถาบันหลายภูมิภาคอยู่ด้วยความสมานฉันท์และใคร่กลุ่มเกลียวกันมีวินัยมากนะครับไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์แม้กระทั่งครั้งเดียวก็ไม่เคยเกิดเพราะนั้นในการดำเนินการคราวนี้ประโยชน์มันไม่ได้เฉพาะผู้ถูกกระทบจากสึนามิเท่านั้นนะครับยังได้ประโยชน์ในการเรียนรู้ในการศึกษาผ่านกระบวนของจริงและทำให้เกิดความสมานฉันท์ในหน่วยงานที่ไม่ค่อยจะสมานฉันท์นี่พอก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่บ้านอย่างเดียวเราต้องดูให้คนที่อยู่ในบ้านนั้นอยู่ได้ด้วยเราก็มุ่งไปดูเรื่องระบบโครงสร้างอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนะครับระบบไฟฟ้าระบบน้ำด้วยท่อนเพราะคนจำนวนมากพอสมควร173หลังนี่ก็หลังละ 3-4 คนเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็เกือบร่วมพันเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแล้วก็พระราชทานชื่อด้วยบ้านทุ่งรักตามชื่อของสถานที่นั้นอันนั้นเนี่ย
0: อยู่พักชั่วคราวที่เปปาครับก็ได้มีทางอำเภอทางผู้ใหญ่บ้านเขามาประสานว่ามีโครงการของพระองค์ท่านอยู่ที่ว่าจะมายกบ้านให้จะเข้าไปอยู่ไหมก็พอได้รู้ก็เลยได้ลงรายชื่อเข้าคัดไปอยู่ดีใจมากสุดๆนะครับบอกว่าโอกาสอย่างนี้ เราก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นไปได้ครับ
1: หลังผู้ประสบภัย50ครัวเรือนแรกเข้ามาอาศัยในบ้านพักถาวรระยะที่1สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่โครงการชัยพัฒนากาชาติไทยบ้านทุ่งรักเพื่อส่งให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
3: นาเปอร์เกนชาวบ้านที่โดนสึนามิมาเข้าเฝ้ามันจะมีเต็นท์ฝนตกประมาณ6โมงเย็นผมนึกในใจนะพระเทพไม่มาแน่เพราะว่าฝนมันตกท่านยังมาท่านลงมาเดินเปียกฝนมันเราถึงบอกชาวบ้านมาใจเย็นๆพูดสามประโยคใจเย็นๆจะทำให้อยู่สบายผมยังจำถึงอันนี้แล้วสบายจริงครับ
0: ไม่มีอะไรจะเท่าเทียมได้แล้วถ้าเกิดว่าโอกาสที่ว่าทางพระองค์ท่านได้ให้กับทางชุมชนของพวกเราเนี่ยครับทุกคนก็คิดว่าไม่มีอะไรเทียบเท่าได้ครับ
2: การสร้างบ้านนี้แล้วก็พิธีพิถันนะครับเรามองไปถึงอนาคตด้วยเราก็เลยปลูกเป็นบ้าน2ชั้นนะครับแต่ถุนสูงพอสมควรเพื่อมองข้างหน้าไปว่าวันข้างหน้าชั้นล่างนั้นสามารถกั้นเป็นที่อยู่อาศัยนะครับถ้าครอบครัวขยายขึ้นมานั้นก็ไม่ต้องย้ายเยอะไปที่ไหนไม่ต้องเป็นปัญหาเวลาทำงานเนี่ยพระองค์ท่านจะสอนเสมอให้มองไปปัญหาข้างหน้าด้วยนะครับช่วยวันนี้เพื่อให้เขาอยู่รอดอย่างยั่งยืนตลอดไป

0: ทีนี้ประเด็นถัดไปเนี่ยก็คือว่าเขาจะอยู่อย่างไรอันนี้สำคัญและส่วนมากก็ประกอบอาชีพประมง
1: เขาเมื่อก่อนอยู่หมู่บ้านปากจอกครับอายุ25ปีก็เริ่มจะออกเรือแล้วครับเมื่อก่อนก็เป็นเรือลุงเคยลุงกะปิโตมากับทะเลโตมากับมาบงครับ
2: คลื่นยักษ์ไม่เพียงทำร้ายชีวิตทำลายบ้านเรือนหากแต่ยังทำลายเรือประมงซึ่งเป็นเครื่องมือหากินหลักขณะอาศัยอยู่บนเกาะพระทองโกเทศและชาวบ้านปากจกต่างเฝ้าฝันถึงการออกเรืออันเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงบนท้องทะเลอีกครั้งหนึ่ง
1: กังวลครับเพราะว่าเรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกันเพราะหนึ่งอาชีพอื่นเราก็ไม่เคยทำไม่มีความรู้ไม่มีที่ดินไม่มีทางอะไรประมาณนั้นนะก็กังวลครับกังวลเยอะ
0: เรือก็ถูกทำลายไปอย่างมากมายนะครับเราก็ต้องสร้างเรือหัวโต่งที่เขาใช้หาประมงพื้นบ้านก็ปรากฏว่าประสบปัญหามากเลยในระยะช่วงนั้นนะครับคือไม้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนคือเอาไม้มาทำก็เดี๋ยวก็ตัดไม้ทำลายป่ากรมสมเด็จพระเทพในฐานะประธานมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็ดูแลทางด้านการชาติด้วยก็มาดูจะเปลี่ยนวัสดุได้ไหมละเอียดไปหมดทุกอย่างเลยนะครับเราไม่อยากเปลี่ยนรูปฟอร์มของเรือซึ่งแสดงออกถึงว่าถ้าทำตามริมทะเลภาคใต้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็คงสภาพเดิมวัสดุแทนที่เป็นใช้ไม้นั้นตอนนี้เราใช้หลอดไฟเบอร์แทนนะครับก็คงทนประหยัด
1: แรกๆก็ทุกคนก็ยังไม่ค่อยตอบรับกับเรื่องไฟเบอร์การ์ดเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยสัมผัสครับก็ยังกังวลบางคนก็ไม่เอา
0: เรื่องก็ไม่ยอมรับเป็นเรือพลาสติกนี่มันคงไม่คงทนผู้ต้องทดลองทดสอบให้ดูเลยนะครับแจกจำได้ผมแจกค้อนเลยบอกถ้าใครสามารถทุบเรือไฟเบอร์แตกเนี่ยจะเอาเรือไม้ให้ลำนะครับก็มาทุบกันโป้งกันไปผลสุดท้ายเกิดความแน่ใจเราก็นึกว่าปัญหาหมดแล้วนะครับแต่ว่าท้ายเป็นปัญหาที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือเขาไม่รอมรับเขาบอกเป็นเรือพลาสติกเนี่ยไม่มีแม่ยานางโอ้การพัฒนานี่มันหลายมิติจริงๆนะครับรวมทั้งวัฒนธรรมความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งสอนเลยเสมอเรื่องภูมิสังคมเนี่ยในแง่สังคมนี่มีหลายแง่หลายมุมมากนะครับพระบาทไม่ยอมรับบอกว่าเนื่องจากไม่ใช่เรือไม้เพราะฉะนั้นไม่มีแม่ยานางการแล่นเรือในตรงนี้แม่ยานางคุ้มครองไปผมจำได้พิธีมอบตัวเป็นพระเทพก็ไปเอาผ้าแพเนี่ยผูกที่หัวเรือทุกลำเลยคนนี้แม่ยานางของมูลนิธิชัยพัฒนาเสด็จมาเป็นองค์เห็นเลยชาวบ้านเชื่อผลสุดท้ายโครงการนี้ก็สำเร็จได้ดี
2: นอกจากเรือพระราชทานแล้วโครงการชัยพัฒนากาชาดไทยบ้านทุ่งรักยังสร้างโรงซ่อมเรือและท่าเรือใกล้ชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านการประกอบอาชีพประมงให้ครบวงจรในทุกๆมิติ
1: หลังจากได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านก็ทุกคนก็เริ่มจะมีกำลังใจขึ้นเพราะอย่างน้อยได้มีบ้านพักและก็ได้มีเครื่องมือทำมาหากินก็พระองค์ท่านได้บ้านหนึ่งหลังกับเรือไฟเบอร์หนึ่งลำครับก็ได้กำลังใจก็ได้เริ่มปรับตัวครับจากจุดนั้นเราก็มีกำลังใจคราวนี้สู้ชีวิตเพราะว่าหนึ่งพอสู้กันไปก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันครับก็ไปด้วยกันครับนี่แหละคือกำลังใจที่ทุกคนคิดเลยว่าทุกคนไม่ใช่เท่าแต่ผมนะครับ

0: เอาละมีอาชีพแล้วเราดูไปถึงโรงงานแปรรูปเลยนะครับคือไปส่งตลาดก็ได้ราคาแค่นั้นแหละนะครับแทนจับปลาแทนที่ไปส่งตลาดมาส่งที่เราก็ทำการแปรรูปเป็นปลาแห้งเป็นปลาป่นเป็นกะปิ
1: ตอนแรกก็เป็นแม่บ้านไม่ได้ทำอะไรเป็นออกทะเลก็อยู่บ้านพอเฟนได้ของได้ปลาหมึกมาก็ขายได้กะปิมาก็ทำกะปิปากจกอร่อยดีสีก็สวยไม่ใส่สีนะกุ้งมาแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยก็เราคิดว่าเราไม่ลืมที่เมื่อก่อนเราทำอยู่แบบไหนพอขึ้นมาข้างบนนี่ก็ต้องทำแบบที่เราทำเดิมๆเราไม่ทิ้งแบบว่ามาทำมีรายได้เสริมขึ้นมีรายได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็มีรายได
0: ้อันนี้สำคัญนะครับเปลี่ยนชีวิตจากทะเลมาเป็นชีวิตบกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะมีความรู้อาชีพอื่นไหมเพราะฉะนั้นแต่ละเคสแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องศึกษาอย่างพิถีพิถันเลยนะครับเพื่อป้อนความต้องการให้ตรงกับความต้องการของเขาอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอย่างที่พระเจ้าอยู่รับสั่งไว้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเราพัฒนานี้พัฒนาอะไรไม่จะไปเปลี่ยนเขาสมุดเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเขานี่มันก็ทำให้เราสูญเสียสมบัติทางด้านวัฒนธรรมของพวกเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าความยากลำบากมันอยู่ตรงนี้ความคนดีความเปลี่ยนแปลงนะของเก่าก็ต้องรักษาไว้แต่พร้อมกันนั้นก็มีวิถีสมัยใหม่เท่าที่นะครับจะเอื้ออำนวยได้ความสมดุลนั้นมันต้องรักษาไว้ให้ได้อยู่ตลอดเวลา
2: ไม่อยากจะกลับไปเพราะว่าพอกลับไปปั๊บมันนึกถึงอดีตอะหมายว่าทำใจไม่ได้บางทีอะไรอย่างนั้นเนี่ยลูกหลานอะไรเสียชีวิตถึงไม่อยากลงไปอยู่คิดว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลานแล้วแหละไม่ลงแล้วแหละที่เกาะ
0: ตกลงมีบ้านแล้วนะครับมีสถานแปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วเราก็มองไปเรื่องการศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าลูกหลานพวกนี้เขาก็จะต้องไปโรงเรียนเราพัฒนาตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กเลย
2: ลูกสาวคนเล็กอ่ะอยู่ที่ศูนย์เด็กๆมูลนิธิในโครงการของพระเทพเนี่ยค่ะของในหมู่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็พออายุได้4ขวบก็ออกไปโรงเรียนทุ่งรักชัยพัฒน์ของโครงการของพระเทพดีใจมากที่ลูกได้มีอนาคตอ่ะตั้งความหวังลูกไว้ให้ลูกก็ตั้งใจเรียนสูงๆได้มีอนาคตข้างหน้าจะได้ทำงานดีๆไม่ต้องลำบากเหมือนพ่อเหมือนแม่
0: เพราะฉะนั้นมิติที่เรามองซ้ำอีกทีหนึ่งว่านอกจากวัสดุสิ่งของบ้านเรือนโครงสร้างแล้วดูมิติของมนุษย์ด้วยตั้งแต่การศึกษานะครับความเป็นอยู่เรื่องอาชีพเรื่องสาธารณสุขนะครับสุขภาพอนามัยทุกมิติเลยผมว่าโครงการหมู่บ้านทุ่งรัก173หลังนี้จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนที่ค่อนข้างจะพร้อมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตลอดจนกระทั่งพยายามจะรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย

0: ผมเป็นประธานชุมชนมาประมาณ3ปีครับในใจก็คิดอยากจะช่วยสังคมอยู่แล้วครับจากกำลังใจที่พระองค์ท่านทำให้เราอยากจะทำความดีมั่งถึงเล็กๆน้อยๆเผื่อส่วนรวมอะไรสักนิดสักหน่อยก็เลยลองดูว่าเผื่อจะทำได้ครับทดแทนพระองค์ท่านที่ว่าพระองค์ท่านได้ให้โอกาสพวกเรา
1: ดีใจมากเลยนะแบบว่าขอบคุณที่ท่านมายกที่อยู่ให้แล้วก็มีที่ทำมาหากินให้ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนยกขึ้นตัวหัวเลย
2: ดีใจมากที่ว่าโครงการของพระเทพได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิค่ะถ้าว่าไม่มีโครงการนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนไปทำมาหากินกันนะคะ
3: มูลนิธิกระจายวัฒนาตามพระราชกระแสเนี่ยพระทรงเป็นนักประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตรงดูรอบคอบดูเรื่องจิตวิทยาอะไรต่ออะไรนะครับเดินตามรอยสมเด็จพระชนกาธิเบศคือมองคนเป็นคนมองลึกลงไปความรู้สึกแรงดลใจของแต่ละคนอะไรเนี่ยนะครับมองแล้วพยายามดีไซน์ความช่วยเหลือสอดคล้องผลักดันให้เขาสามารถรักษาสิ่งต่างๆนี้ได้

ิธีการช่วยเหลือถ้าจะเห็นความแตกต่างก็ประเด็นแรกที่สุดก็คือความต่อเนื่องเพราะนั้นความช่วยเหลือโดยทั่วไปนั้นจะช่วยแล้วก็จบแต่ก็เรานี่คำว่าเราช่วยเหลือคนนั้นเรามิติคนเป็นวงจรของชีวิตเลยเขาต้องการอะไรบ้างนะครับเราก็ดูเป็นองค์รวมเลยทั้งหมดเนี่ยแล้วเราก็ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเมื่อความต่อเนื่องและลักษณะบูรณาการนั้นคือความแตกต่างนะครับเวลามูลนิธิลงไปทำงานนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระชนกาธิเบศรก็ดีกรมทบทวนประเทศที่รับถ่ายทอดมาก็ดีนั้นเราจะใช้หลักการนี้อยู่ตลอดเวลาความช่วยเหลือไม่ใช่เขาหิวแล้วเราก็ให้ข้าวเขามื้อเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะทำยังไงนะครับเราดูทำไงเขาจะประกอบอาชีพของเขาเขาเรียนดูได้อะไรต่ออะไรได้เป็นเซรีทั้งองค์ความรู้ทั้งการศึกษาทั้งมิติของมนุษย์ทั้งหมดได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งหมด

0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube Channel Atap Podcast ดิฉันกัญญาพรเนชรัตน์และทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน

ันกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:59 นค่ะอีกสักครู่โปรดเตรียมเทียบเวลา 20:00 นและติดตามรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัค

0: ควิชแพ้มาริอาโน่นาโวเน่2ต่อ3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงท่านขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัตพลอัตถวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตประจนประจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการอาหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ กสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิตศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 13. นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 14. เนรวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 15. นางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 16. นักอาทินันพิชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย17นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย18นายวรวิทย์เจตนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย19นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย20นางเอ็มออนจิรสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย21นางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย22นายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย23นายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย24นางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย25นายเกียรติศักดิ์วงศ์พานิชรองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย26พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญ โดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพระราชดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
2: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณนิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบที่3ของปี2569นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและแนวทางการจัดประกวดผ้าเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการโคชชิ่งพัฒนาผู้ประกอบการและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไปจนถึงการรับพระราชทานรางวัลในช่วงปลายปีซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วยังช่วยต่อยอดอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยไปสู่ชุดแฟชั่นของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงงานอื่นๆได้อีกด้วยทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับช่างทอผ้าเพื่อพัฒนายกระดับลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่องสำหรับการประกวดรอบภาคเหนือในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,773 ชิ้นจากยอดรวมทั่วประเทศ 1,948 ชิ้นโดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับภาคเหนือจำนวน849ชิ้นจำแนกเป็นประเภทผ้า759ผืนและงานหัตถกรรม90ชิ้นซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยที่ลงทะเบียนได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Learnยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Sol Cross Opus 5Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบดเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโลกไม่สามารถยอมรับการได้เปรียบทางการค้าของจีนที่สูงถึง1,200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งจีนจำเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยขึ้นอยู่กับกลุ่ม G20 ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับจีนในการลดการพึ่งพาการส่งออกและเสริมสร้างอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงทบทวนเงื่อนไขการค้ากับจีนใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือในการตอบโต้ทางการค้ากับจีนหลังสหรัฐล้มเหลวทางกฎหมายที่บังคับให้สหรัฐต้องปรับนโยบายภาษีศุลกากรซึ่งเคยลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลงแต่กลับส่งผลให้สินค้าของจีนไหลทะลักเข้าสู่ยุโรปและละตินอเมริกาสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ประณามรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือโดยอ้างถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสิทธิมนุษยชนซึ่งการหวังให้มีการผ่อนปรนความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์ของนโยบายดังกล่าวกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าจุดยืนทางนโยบายของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอบโต้นโยบายที่เป็นปรปักษ์ของสหรัฐด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวจนถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและหวังจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้ดร.มานูเอลกอนซาเลสริเวโรนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียเปิดเผยโดยอ้างรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังทั่วโลกในวันนี้ที่ระบุว่าปริมาณปะการังทั่วโลกลดลงต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการลดลงอย่างถาวรแต่หากให้เวลาปะการังเหล่านี้มากพอระบบนิเวศทางทะเลจะช่วยในการฟื้นตัวอย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความถี่ของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่านับตั้งแต่ปี2553ขณะที่ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2566หรือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วยส่งผลกระทบต่อพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกกว่าร้อยละ77ทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของมหาสมุทรทั่วโลกโดยเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากกว่าร้อยละ25แม้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ1ของพื้นที่มหาสมุทรโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวมเป็น8อันเดอร์พา280จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์เป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวชาวจีนอดีตมือ1ของโลกที่สกอร์รวม14อันเดอร์พา274เหนือกว่าคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้อยู่2สโตรกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์4สมัยและอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียพลิกตกรอบแรกหลังแพ้ให้กับมาริอาโน นาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2ต่อ3เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 7ต่อ5 6ต่อ4 2ต่อ6และ1ต่อ6ยุติสถิติชนะรอบแรกในแกรนด์สแลมไว้ที่77ครั้งติดต่อกันโดยครั้งสุดท้ายที่โยโควิชแพ้ในรอบแรกในศึกแกรนด์สแลมต้องย้อนไปในออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2006ซึ่งตอนนั้นยังรั้งอันดับ76ของโลกการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยมือ283เยาวชนเอเชียเอาชนะคาเยนลิมจากสิงคโปร์มือ176เยาวชนเอเชีย2ต่อ0เซต7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก13ต่อ11และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซนแชรินจากเกาหลีใต้หรือจู้เย่หลินมือวางอันดับ2จากจีนมือ59เยาวชนเอเชียส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ธันนภัทรชิตานนท์เอาชนะคิมเซบอนมือ70เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ4ของรายการจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์2026เลกแรกที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งทีมชายและทีมหญิงชุดเตรียมเอเชียนเกมลงแข่งขันเพื่อทดสอบศักยภาพและเตรียมความพร้อมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหญิงไทยคว้าอันดับ3มาครองขณะที่ทีมชายซึ่งเสริมผู้เล่นจากต่างประเทศคว้าอันดับ5ของเอเชียโดยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการประสานงานของผู้เล่นชุดเก่ากับดาวรุ่งขณะที่ทีมชายต้องประเมินศักยภาพเพิ่มเติมเนื่องจากนักกีฬาจากลีกต่างประเทศอาจไม่สามารถมาร่วมทีมในศึกเอเชียนเกมได้ทั้งนี้ทีมงานสตาร์โค้ชเตรียมประชุมวิเคราะห์ผลงานเพื่อนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขและเร่งยกระดับทีมให้พร้อมที่สุดก่อนศึกเอเชียนเกม2026พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้คณะผู้ฝึกสอนและทีมงานให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งมอบแนวทางให้ทีมงานและผู้ฝึกสอนเร่งค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าต่อไปหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ ABC Women Volleyball Continental China 2026ได้เป็นสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ล่าสุดมีรัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีช่อชูวงสองนักแบดมินตันทีมชาติไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยทั้งสองคนต่างเผยความดีใจพร้อมตั้งเป้าหมายขอพยายามตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ด้วยเช่นเดียวกันปุริภัทรสอนการรายงาน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตก

0: คือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
2: ย์แล้วเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้แล้วมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:28 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ

0: ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:33 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะต้องบอกว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นคอกีฬาหรืออาจจะไม่ใช่คอกีฬาค่ะต้องรับรู้ข่าวนี้แน่นอนในฟีดของโซเชียลทั่วไปเลยนะคะนั่นก็คือในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะสามารถที่จะคว้าตั๋วไปสู่โอลิมปิกในปี2028ได้แล้วนะคะเรียกว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยหน้าหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าเรานั้นอกหักมา2ครั้งด้วยกันนะคะที่เราจะมีความหวังกับตั๋วโอลิมปิกที่เรารอคอยกันมาวันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะย้อนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเผื่อว่าใครนั้นอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะว่าเป็นยังไงมายังไงนะคะเรามาได้ตั๋วโอลิมปิกทำไมชนะแล้วได้ตั๋วเลยนะคะแล้วก็จะมีเส้นทางนะคะว่านักกีฬาเราเนี่ยจะมีเส้นทางไหนในส่วนของวอลเลย์บอลเนี่ยนะคะไปสู่โอลิมปิกด้วยความที่อาชีพเก่าดิฉันเป็นนักข่าวกีฬานะคะแล้วก็อยู่กับทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยติดตามสมัยก่อนนู้นนะคะก็หลายสิบปีแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็ยังติดตามอยู่เมื่อเรามาทำอาชีพอื่นๆแล้วก็ให้กำลังใจเสมอนะคะมาดูกันนะคะสำหรับเส้นทางเนี่ยในการที่วอลเลย์บอลจะเข้าไปสู่โอลิมปิกมันมีเส้นทางอะไรบ้างคือจริงๆเหมือนกับมวยอะค่ะคือเราก็มีหลายเส้นทางที่จะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกใช่ไหมคะเส้นทางของวอลเลย์บอลก็เหมือนกันนะคะมันมีอยู่3เส้นทางนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือถ้าเมื่อคืนเนี่ยเราแพ้เราต้องไปลุ้นอีก2เส้นทางแต่พอเราได้การชนะจีนได้เนี่ยเป็นวิธีที่เซฟตัวเองที่สุดแล้วก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้นะคะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะถือว่าเมื่อวานนี้เป็นการเปิดประตูบานสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เลยล่ะค่ะที่คว้าตั๋วไปเล่นโอลิมปิกเกมส์นะคะในรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกนะคะในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะจัดกันที่สหรัฐอเมริกาที่นครลอสแอนเจลิสนะคะเรียกกันว่า LA 2028ค่ะที่ผ่านมาต้องบอกว่านักตบสาวไทยเนี่ยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติมาแล้วแทบจะทุกรายการเลยค่ะและสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยทำสำเร็จเลยก็คือการเข้าสู่รอบสุดท้ายของโอลิมปิกเกมส์นั่นเองค่ะโควต้าในการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกหญิงเนี่ยนะคะก็จะเป็น12ทีมด้วยกันเขาแบ่งกันอย่างไรนะคะใน LA 2028นี้นะคะจะมีทีมวอลเลย์บอลหญิงเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด12ทีมค่ะหนึ่งเลยแน่นอนนะคะคือทีมเจ้าภาพสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้โควต้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็5ทีมที่เป็นแชมป์ทวีปนะคะจาก5ทวีปด้วยกันก็คือแชมป์เอเชียแชมป์ยุโรปแชมป์แอฟริกาแชมป์อเมริกาเหนือกลางแคริบเบียนนะคะอันนี้คือเขาจะอยู่รวมกันนับรวมกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือแชมป์อเมริกาใต้นะคะก็คือ5ทีมจากแชมป์ทวีปเราได้แชมป์เอเชียเราเข้าไปเลยนะคะต่อไปก็จะเป็น3ทีมผลงานใน World Cup 2027นะคะต่อไปก็จะเป็น3ทีมอันดับดีที่สุดที่ยังไม่ได้โควต้าต่อมาก็จะเป็น3ทีมอันดับโลกนะคะ3ทีมอันดับโลกที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้โควต้าหลังจากที่จบรอบ preliminary phase ของวอลเลย์บอลลีก2028นะคะก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะ12ทีมนะคะของวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งขัน LA 2028ดังนั้นแล้วเส้นทางของประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าทางที่ดีที่สุดเราคือต้องเป็นแชมป์เอเชียคือเราจะมี3เส้นทางด้วยกันในการจะไปสู่ LA 2028นี้1คือแชมป์เอเชีย2026นะคะ2นะคะก็คือWorld Cup 2027นะคะก็คือเมื่อวานนี้ประตูที่1เราสำเร็จไปแล้วเราชนะจีนเราก็ได้ตั๋วทันทีนะครับประตูที่2 World Cup 2027คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แชมป์เอเชียสมมุตินะคะเมื่อวานเราไม่ได้เราก็จะต้องมาแข่งขัน World Cup 2027นะคะแล้วก็ต้องไปทำผลงานให้เป็น3ทีมที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้โควต้านะคะก็จะได้ตั๋วไปนะคะในเส้นทางที่3ก็คือ นะคะเป็นอันดับโลกก็จะดูอันดับโลกในปี2028ถ้าสมมุติในกรณีที่เราไม่ได้เป็นแชมป์เอเชียหรือว่าไม่ได้ตั๋วจากการเป็นทีมที่ดีที่สุดใน World Cup 2027นะคะแต่เราต้องมาดูอันดับโลกในปี2028ของเรานะคะว่าอันดับโลกเราสูงพอที่จะเป็น3ทีมอันดับที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้คว้าโควต้าหลังจากเสร็จสิ้นในวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2028หรือเปล่านะคะถ้าใช่ก็ได้ตั๋วไปนะคะดังนั้นแล้วนะคะการเอาชนะจีนนะคะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่เราสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิก LA 2028ได้นะคะจริงๆมันก็ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับคุณผู้ฟังแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าการที่เราจะเอาชนะจีนมาได้เนี่ยถือว่าเราต้องคุมตัวเองให้ดีที่สุดเราเห็นเมื่อวานนี้พอตอนที่เซตเท่ากันนะคะหลายๆคนก็คงจะใจตุ้มๆต่อมๆ ต้องมาแข่งในเซตที่5นะคะแล้วก็คะแนนก็เบียดสูสีสูสีมานะคะก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปรอนะคะอีก2ปีที่เราจะต้องมานั่งลุ้นอันดับโลกหรือว่าจะต้องไปดูว่าคำนวณดูว่าทีมไหนได้โควต้าไปแล้วแล้วเราจะต้องจบที่เท่าไหร่เราจะต้องทำคะแนนยังไงคือไม่ต้องเอาตัวเราเองอะไปผูกกับการชนะของทีมอื่นๆเพราะเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วนะคะเราก็ต้องไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าเอ๊ะลำดับของระดับโลกของเรานั้นจะดีไหมนะคะแล้วก็จะได้คว้าตั๋วไปได้หรือเปล่านะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อวานสิ่งหนึ่งที่ยากเนี่ยเพราะว่าเราเล่นที่เทียนจินนะคะซึ่งก็เป็นบ้านของเขาที่ประเทศจีนแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ถือว่าจีนเขาเองก็แข็งแกร่งมากเพราะว่าจีนเขาชนะรวดนะคะไม่เสียเซตเลยแม้แต่เซตเดียวนะคะก่อนที่เขาจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยเกมเมื่อคืนนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่ตำแหน่งแชมป์เอเชียเป็นเดิมพันที่จะได้คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028นะคะเราเนี่ยทีมชาติไทยนะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเคยคว้าแชมป์เอเชียมา3สมัยนะคะสมัยที่1คือปี2009เราก็เอาชนะจีนเนี่ยแหละค่ะ3ต่อ1เซตนะคะโดยเป็นการแข่งขันที่ประเทศเวียดนามนะคะตอนนั้นก็เป็นโค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรค่ะในสมัยที่2ก็คือปี2013นะคะก็เอาชนะญี่ปุ่นไป3ต่อ0เซตที่บ้านเราเองนะคะนครราชสีมานั่นเองก็ยังคงเป็นโค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรค่ะแล้วก็ในสมัยที่3ก็คือปี2023ชนะจีนได้3ต่อ2เซตนะคะที่โคราชด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลและก็ครั้งนี้นะคะ2026เอาชนะจีนไปได้นะคะ3ต่อ2เซตด้วยกันนะคะก็แข่งขันที่เทียนจินบ้านของทางจีนเขาเองแล้วก็เป็นโค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรค่ะก็ถือว่านี่คือเส้นทางว่าถ้าเราไม่ได้แชมป์เอเชียเราต้องไปดูในการแข่งขัน World Cup 2027หรือจะต้องไปไล่ดูในเส้นทางที่3เลยก็คือในส่วนของระดับนะคะในปี2028นะคะระดับโลกของเรานั่นเองค่ะคราวนี้ย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะคะว่าเส้นทาง14ปีของสาวไทยเราเนี่ยค่ะนักตบสาวไทยเรากับตั๋วโอลิมปิกที่รอคอยมาอย่างยาวนานกว่าจะถึงวันนี้นะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการที่ได้ไปโอลิมปิกพวกเธอผิดหวังมา2ครั้งแล้วนะคะในปี2012เราฝากความหวังไว้กับที่ญี่ปุ่นย้อนกลับไปนะคะในการคัดเลือกโอลิมปิก2012ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นทีมสาวไทยนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ถูกพูดถึงมากที่สุดนะคะเอาชนะเซอร์เบียไปได้3ต่อ0เซตทั้งที่ว่าในเวลานั้นเนี่ยเซอร์เบียเขาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของโลกเลยทีเดียวก่อนเข้าสู่เกมสุดท้ายไทยก็เอาชนะคิวบาไป3ต่อ1เซตด้วยการเก็บเพิ่มได้12คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของตารางแต่การจะได้ตั๋วโอลิมปิกลอนดอนเกมในปีนั้นนะคะไปอยู่ในมือของพวกเธอต้องทำอย่างเดียวคือนั่งลุ้นค่ะลุ้นให้ญี่ปุ่นนะคะสามารถเอาชนะเซอร์เบียให้ได้หรือแพ้ในสกอร์ที่ไม่ใช่2ต่อ3เซตโอกาสของไทยก็จะเปิดกว้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราฝากลมหายใจไว้กับคนอื่นนั่นแหละค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝันร้ายของนักตบสาวไทยก็คือญี่ปุ่นดันแพ้เซอร์เบียไป2ต่อ3เซตค่ะนะคะก็ทำให้ผลการแข่งขันดังกล่าวนะคะไทยก็เลยจบอันดับที่5พลาดการไปแข่งขันโอลิมปิกไปอย่างเฉียดฉิวที่ลอนดอนเกมค่ะนั่นคือเป็นความเจ็บปวดแรกนะคะซึ่งทุกคนก็เล่นดีที่สุดทำดีที่สุดแล้วนะคะคือเรียกได้ว่าทำดีที่สุดเพราะเราชนะเซอร์เบียได้แต่ญี่ปุ่นดันไปแพ้เซอร์เบีย2ต่อ3เซตสกอร์นั้นด้วยนะคะเราก็ไปฝากชะตาชีวิตไว้กับทีมอื่นนะคะมันก็เลยทำให้สุดท้ายเราก็พลาดหวังไปในครั้งแรก ต่อมาปี2016นะคะมีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็จบด้วยเกมที่คนไทยนั้นแทบจะไม่ลืมเลยทีเดียวครั้งนี้สถานการณ์บีบหัวใจนะคะเพราะว่าคู่แข่งสำคัญก็คือญี่ปุ่นเจ้าภาพแล้วก็เป็นทีมที่เคยทำให้ความฝันของไทยนั้นดับลงไปนะคะในวันที่18พฤษภาคม2559เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่แฟนวอลเลย์บอลไทยนั้นจดจำไทยเนี่ยสู้กับญี่ปุ่นอย่างสุดชีวิตเลยนะคะตอนนั้นแล้วก็พ่ายไป2-3เซตด้วยกันสิ่งหนึ่งนะคะเกมนี้ที่ถูกพูดถึงไปทั่วประเทศเลยไม่ใช่แค่ผลการแพ้ชนะนะคะคุณฟังในตอนนั้นก็เป็นเรื่องของระบบที่ทาง FIVB Tablet เนี่ยค่ะใช้ในการเปลี่ยนตัวการขอชาเลนจ์ต่างๆมันมีปัญหานะคะก็เลยทำให้จังหวะที่ทีมไทยพยายามประท้วงการทำงานของระบบก่อนที่ทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรจะถูกใบแดงถึง2ครั้งแล้วก็ญี่ปุ่นก็ได้คะแนนสำคัญในช่วงการตัดสินเกมนั้นก็เลยเป็นหนึ่งในแมตช์ที่สร้างคำถามมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลไทยค่ะกระแสวิพากษ์วิจารณ์พุ่งไปที่การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะคะแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นใหญ่ในโลกออนไลน์เลยตอนนั้นค่ะมีการเรียกร้องให้ชี้แจงผลการตัดสินนะคะและจากความเจ็บปวดตอนนั้นเองค่ะก็เลยทำให้เป็นการเปลี่ยนถ่ายการสร้างทีมรุ่นใหม่นะคะจากรุ่นของคุณปลื้มจิตถิ่นขาวนะคะออนอุมาสิทธิวรักษ์คุณนุสราต้อมคำนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมก็ถูกผลัดใบเป็นน้องๆนักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมาและแน่นอนค่ะว่าปีนี้2026นะคะได้มาถึงไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะเราใช้ตัวเราเองไม่ต้องไปฝากความหวังไว้ที่ใครทั้งสิ้นนะคะเราก็สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้นะคะก็สร้างประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วก็ต้องจารึกไว้ในหน้าของประวัติศาสตร์กีฬาไทยด้วยนะคะเราแข่งขันรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย2026กับเจ้าภาพก็คือจีนแล้วก็เอาเป็นฝ่ายตามก่อน1-2เซตแล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้นะคะชนะ3-2เซตนะคะชัยชนะครั้งนี้ก็ยังไม่ได้มีความหมายแค่การคว้าแชมป์นะคะแต่นั่นคือโอลิมปิกนะคะตั๋วโอลิมปิกที่เรารอคอยกันมาอย่างยาวนานนั่นเองค่ะเส้นทางของนักกีฬาไทยนักวอลเลย์บอลไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ธรรมดานะคะว่าก่อนหน้าจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศก็ต้องผ่านด่านสำคัญไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะก่อนที่จะปิดฉากในการที่เอาชนะจีนได้ในประเทศจีนด้วยนะคะในรอบชิงชนะเลิศจากปี2012ที่ต้องลุ้นให้ญี่ปุ่นช่วยนะคะแล้วก็มาถึงปี2016ที่ต้องพ่ายญี่ปุ่นในเกมที่เรียกได้ว่าดราม่าที่สุดเลยมาถึง2016ค่ะไทยก็ไม่ต้องรอให้ใครช่วยอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราเอาชนะด้วยตัวเราเองนั่นเองวันนี้คำตอบแน่ชัดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะว่าวอลเลย์บอลไทยไปโอลิมปิกนะคะแล้วก็ได้ตั๋วใบนี้ไม่ได้เพราะโชคช่วยแต่มาจากการเอาชนะทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนนะคะ3มหาอำนาจแห่งเอเชียได้นะคะเราทำได้ด้วยตัวเราเองนะคะต้องขอบคุณที่เมื่อคืนนั้นสร้างนะคะเรียกว่าคนไทยนอนหลับฝันดีค่ะเพราะว่าทำให้เราอมยิ้มแล้วก็มีความสุขในช่วงเวลาที่ฟังเพลงชาติไทย2:30 นนะคะเมื่อวานนี้นะคะเพลงนั้นกระหึ่มดังมากในประเทศจีนนะคะก็ทำให้เราเนี่ยเรียกได้ว่ามีความสุขกันทั่วหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต้อนรับนะคะเมื่อนักกีฬาแล้วก็ทีมของโค้ชออสนั้นกลับมานะคะเราไปเตรียมต้อนรับพวกเขาเหล่านี้นะคะแล้วก็ไปรอดูว่าอีก2ปีข้างหน้านะคะในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาเราจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะคะไม่ต้องเหนื่อยเราไปรอลุ้นไปทำอย่างอื่นไปแข่งขันเอเชียนเกมไปทำอย่างอื่นดีกว่านะคะตอนนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเพราะว่ากลิ่นอายความสุขยังคงตลบอบอวนอยู่นะคะในใครที่ชอบการดูกีฬานะคะมันมีความสุขจริงๆนะคะลุ้นด้วยสนุกสนานไปด้วยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ข่าวทั่วๆไปกันบ้างนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการเตือนมาจากรัฐบาลที่เขาบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมที่อ้างว่ารัฐบาลนั้นเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะว่ามีโควิดระบาดนี่เขาก็ปล่อยข่าวนานมากนะคะปล่อยข่าว3เดือนเลยทีเดียวนะคะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนด้วยซ้ำนะคะเรียกว่าปล่อยนานมากโควิดมันระบาดจริงๆล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คงจะถึงตอนนั้นอาจจะไม่มีระบาดแบบนี้แล้วก็ได้นะคะเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงของโรคโควิดทางสื่อออนไลน์ ดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยในเฟคนิวนั้นเขาก็ระบุนะคะว่ารัฐบาลนั้นเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ที่อันตรายกว่าเดิมถึง3เท่ารัฐบาลยืนยันนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นเฟคนิวส์ค่ะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2565แล้วนะคะเพื่อที่จะสร้างความตื่นตระหนกค่ะแล้วก็เป็นการนำข้อความมาบิดเบือนนะคะคือเอาข้อความเก่ามาวนซ้ำในปัจจุบันค่ะจากข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคก็พบนะคะว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลค่ะซึ่งระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาและก็เวชภัณฑ์นะคะรองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพออีกทั้งก็ไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือออกมาค่ะส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังแล้วก็พบในประเทศไทยขณะนี้ก็คือสายพันธุ์โอไมครอนนะคะ NB1H1 ค่ะซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC แต่อย่างใดตามที่มีการกล่าวอ้างแล้วก็ส่งต่อในโลกออนไลน์นะคะทั้งนี้การติดตามข้อมูลทางระบาดวิทยายืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์ NB1H1 ไม่ได้ทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นแล้วก็มีอัตราการป่วยนะคะต่ำมากเพียงแค่ร้อยละ 0.01 โดยมีผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบนะคะเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608นั่นเองค่ะรัฐบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่าเชื่อแล้วก็อย่าส่งต่อนะคะข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแน่ชัดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดและก็สร้างความสับสนที่ตื่นตระหนกให้กับสังคมค่ะขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารทางช่องทางอย่างเป็นทางการของหน่วยราชการเท่านั้นนะคะแหมมันก็เกินไปนะคะเอาจริงๆบอกว่าจะยกเลิกเทศกาลปีใหม่ให้ผ่านลอยกระทงก่อนไหมคะหรือว่าผ่านเทศกาลทานเจก่อนนะคะก็ใกล้ๆก็ได้นะคะข่าวมันอาจจะมีการแชร์วนๆซ้ำๆกันมาค่ะเฟคนิวนะคะก็ยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะก็ไม่น่าเชื่อถือก็เปิดดูเข้าไปในเว็บไซต์หรือเพจต่างๆที่เป็นทางการของทางรัฐบาลก็ได้นะคะหรือว่าหน่วยงานทางภาครัฐอย่างกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้นะคะในจุดนี้หรือว่าในส่วนของสำนักโฆษกนายกรัฐมนตรีเขาก็มีเพจให้เราได้ติดตามกันนะคะเรื่องอันไหนที่เป็นเรื่องจริงเดี๋ยวทางโฆษกเขาก็จะออกมาบอกเองเรื่องไหนไม่เป็นเรื่องจริงอย่างเรื่องเนี้ยทางโฆษกเขาก็มาบอกด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าดูแล้วปีใหม่ปีนี้ของไทยน่าจะคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีหลายๆส่วนเนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเรายังเป็นประเทศที่ต่างชาติยังอยากมาเยือนอยู่นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็นำมาฝากกัน2เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ด้วยความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ด้วยความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสำหรับคืนนี้ดิฉันสริปะมลีทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาคที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันอังคารที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอย่างมากในความคิดและการกระทำโดยอิสระเสรีเด็กก็ได้รับการส่งเสริมและสั่งสอนให้ทำให้คิดอย่างอิสระและมีเสรีภาพนั้นเป็นอย่างดียิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังและให้ความรับผิดชอบไม่ให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา2นาทีต่อจากนี้ไปท่านติดตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนา

512วัตถุประสงค์หลักคือเปลี่ยนอาชีพของชาวไทยภูเขาจากการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยซึ่งทำให้สูญเสียพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็วไปเป็นการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จไปตามดอยสูงต่างๆเป็นร้อยๆครั้งบางครั้งทรงขับรถพระที่นั่งไปตั้งหลายชั่วโมงที่สูงและกันดารจนทางรถไปไม่ถึงก็เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์จากนั้นก็ทรงพระดำเนินไปตามดอยอีกหลายกิโลเมตรข้าพเจ้าขอเติมว่าข้าพเจ้าติดตามไปด้วยตลอดเวลาทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาอย่างใกล้ชิดโดยมีหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเป็นผู้ช่วยคนสำคัญขณะนี้โครงการหลวงประสบผลสำเร็จแล้วผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวงมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายประชาชนสามารถศึกษาโครงการพระราชดำริของภาคเหนือได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ โครงการพระราชดำริเริ่มในพ.ศ. 2516จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นสภาพพรุหลายแห่งซึ่งมีพื้นที่เป็นล้านล้านไร่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อให้เกิดปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวประชาชนทำการเกษตรได้ยากทรงทดลองใช้วิธีต่างๆในการปรับสภาพดินนอกเขตพรุทำให้ดินหายเปรี้ยวที่สำคัญวิธีการแกล้งดินนี่ทรงตั้งเองว่าทรงทำวิธีการแกล้งดินมันโดยเร่งให้ดินเปรี้ยวเร็วขึ้นอีกใช้วิธีทำให้น้ำท่วมและแห้งสลับกันไปหลังจากดินเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็ปรับปรุงดินโดยใช้น้ำจืดชะล้างบ้างใช้ปูนขาวบ้างดินก็ค่อยๆดีขึ้นจนชาวบ้านสามารถปลูกข้าวได้เพิ่มขึ้นจากไร่ละ5ถังเป็น50ถังและสามารถปรับปรุงที่นาที่ถูกทิ้งร้างมา20ถึง30ปีให้นำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแสนไร่ศูนย์ศึกษาโครงการพระราชดำริที่สำคัญในภาคใต้คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยโบราณจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภาคใต้และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งต่อมามีปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมและน้ำเค็มชาวบ้านทำการเกษตรได้น้อยลงพ.ศ. 2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาสืบต่อมาโดยให้ดำเนินโครงการหลายโครงการอาทิขุดคลองระบายน้ำต่างๆสร้างประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมในหน้าฝนลงทะเลส่วนหน้าแล้งก็ช่วยกั้นน้ำทะเลไม่ให้รุกเข้ามาในแผ่นดินทำให้เดี๋ยวนี้น้ำไม่ท่วมตลาดอำเภอปากพนังแล้วจากที่แต่ก่อนน้ำท่วมแทบทุกปีและยังช่วยให้ชาวบ้านทำการเกษตรได้มากขึ้นเช่นทำนาทำสวนผลไม้ปลูกพืชผักต่างๆและทำนากุ้งคิดเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นประมาณ1,900,000ไร่
บางที่เช่นที่อำเภอ

สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางครื่นปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่อยู่กับดิฉันนะคะสุปริยาสุวรรณชื่นนวมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการนะคะกับวันนี้เช้าวันที่1ของเดือนกันยายนเริ่มต้นเดือนใหม่วันใหม่นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันดีสำหรับใครหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่กับช่วงเวลาของรายการนะคะกับช่วงเช้าวันนี้เราก็จะมีข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์รวมไปถึงในเรื่องราวของบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันด้วยแหมเดินเข้ามาและเมื่อสักครู่นี้นะคะเข้ารายการกันพอดีแต่แฟ้มข่าวประชาสัมพันธ์มันหายไปอยู่ตรงไหนดีนวะขออนุญาตไปตามหาแฟ้มกันก่อนกันแล้วกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการค่ะเราก็จะมีเรื่องราวข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันดูเมื่อสักครู่นี้สำหรับในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของไฟฟ้าดับอ่ะไม่มีนะจ๊ะน้องแหววลองเปิดดูแลไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องประกาศก็ไม่มีก็ไม่ต้องประกาศนะแต่ถ้ามีก็จะรีบหยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะมาดูข่าวสารของทางจังหวัดกันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะในส่วนข่าวสารของทางจังหวัดนราธิวาสนะเราก็จะมีเรื่องราวกิจกรรมดีๆนะคะเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะคะร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนะคะที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสนะโดยในส่วนของหน่วยงานนี้ในส่วนของทางวัฒนธรรมนะคะก็มีการกำหนดจัดขึ้นก็เพื่อที่จะสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาและก็เชื่อมโยงบรรยากาศกับงานของดีเมืองนรานะคะซึ่งภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะพร้อมกับจัดนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปาชีพเพื่อที่จะเผยแพร่คุณค่าของภูมิปัญญาไทยงานหัตถกรรมและพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะคะนอกจากนี้ยังมีพิธีบวงสรวงพิธีทางศาสนาการสักการะศาลหลักเมืองการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีตลอดจนเปิดพื้นที่การจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนประมาณ30บูธนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นได้มีการสร้างรายได้และก็ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอัตลักษณ์ของนราธิวาสอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกิจกรรมของการจัดงานนะในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองก็จะกำหนดจัดนะคะในวันที่9ถึง11กันยายนก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะเชิญชวนในส่วนของพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสสามารถร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองได้นะ9ถึง11กันยายนนี้นะคะ1กิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นในวันที่12ถึง21กันยายนก็จะเป็นงานของดีเมืองนรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะ1เรื่องราวดีๆที่เราหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์สำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงเวลาของรายการมาทักทายคุณผู้ฟังกันไปแล้วเราเปิดบทเพลงกันก่อนดีกว่านะคะหยิบบทเพลงนี้มาฝากสำหรับแฟนๆรายการเพลงค่อยรวยค่อยรวยวันนี้ขอให้รวยๆกันทุกคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะกับช่วงของรายการตรงนี้

ไม่ได้ตั้งใจแถมนะคะแต่กำลังเพิ่งกลับมาจากไปหยิบแฟ้มกันมากว่าจะหาแฟ้มเจอเช้านี้โอ้จังจริงเลยนะคะ6นาฬิกาเกือบอีก25นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะไปต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันบ้างดีกว่านะคะข่าวของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะเริ่มต้นกันด้วยสำหรับกิจกรรมดีๆของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะเริ่มกันที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเขาจะมีการจัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะแล้วก็เพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและจะตลอดจนในเรื่องของการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชนนะคะให้ได้รับการรักษาโดยเร็วนะโดยกำหนดการนะคะเขาก็จะกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่4กันยายนนะคะที่ห้องประชุมมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะฉะนั้นทางเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะในชุมชนในเขตเทศบาลและก็ชุมชนใกล้เคียงสามารถร่วมกิจกรรมในการตรวจโรคผิวหนังตรวจคัดกรองตรวจรักษาได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะอย่าลืมนะคะเจอกันในวันศุกร์ที่4กันยายนที่ห้องประชุมมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะต่อกันด้วยสำหรับข่าวสารต่อไปนะคะของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะกับการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคสำหรับเช้าวันนี้เช้าวันที่1กันยายนนะคะช่วงเช้าก็จะไปกันที่ชุมชนชายทะเลจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นชุมชนกระเล็บปลาแย่นะคะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่2ช่วงเช้าก็จะเป็นโรงเรียนอัตตันกิยะอิสลามิยะช่วงบ่ายจะเป็นโรงเรียนเมืองนราธิวาสนะคะแล้วก็ชุดที่3เช้าวันนี้ค่ะช่วงเช้าก็จะไปกันที่ชุมชนประชาภิรมย์ตั้งแต่แยกต้นโพฝั่งวัดจนถึงแยกไปยังแยกวอสเบียนซอยพัทลุงนะคะส่วนช่วงบ่ายชุมชนประชาภิรมย์ถนนร่วมสันติซอยรัตนภิรมย์ถนนธรรมวิถีถนนประชาภิรมย์ซอยจันทรัตน์หลังโรงพักแล้วก็ถนนรัตนวานิชค่ะอันนี้ก็ฝากถึงประธานชุมชนกันด้วยกันละกันนะคะสำหรับกิจกรรมของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะต่อกันด้วยสำหรับข่าวสารต่อไปนะคะอันนี้นะว่าขออนุญาตนิดหนึ่งสำหรับข่าวสารอีกหนึ่งข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะที่จะกำหนดจัดงานประชันสิงห์นกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42นะคะในงานของดีเมืองนราซึ่งกำหนดจัดขึ้น2วันด้วยกันโดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโดยในส่วนของกิจกรรมนะคะในวันพุธที่16กันยายนก็จะกำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและก็ดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลจากนั้นในวันพฤหัสบดีที่17กันยายนก็จะมีการประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงนะคะในแก่ประเภทดาวรุ่งเบบี้1แล้วก็เบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอกนก90รางวัล นะคะในส่วนของบัตรเสารอกนกค่ะ400บาททุกประเภทเสียงนะคะเพราะฉะนั้นทางเทศบาลก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16ถึง17กันยายนได้นะคะโดยจะมีกำหนดการในการซ้อมใหญ่นะในวันเสาร์ที่12กันยายนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปที่สวนร5นะคะชิงรางวัลกว่า42รางวัล นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะนั่นก็เป็นข่าวสารจากทางเทศบาลที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันกับช่วงเวลาของรายการกันตรงนี้นะคะต่อ
่อกันที่สำหรับข่าวสารต่อไปนะคะข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ฝากแผนในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนกันยายนกันมานะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่2กันยายนก็จะไปตั้งจุดในการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมโรงเรียนบัญญบะอำเภอรือเสาะนะคะจากนั้นในวันที่8กันยายนนะคะก็จะเป็นหอประชุมอำเภอศรีสาครนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะนั่นก็เป็นข่าวสารอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันส่วนอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสนะคะก็ได้มีการฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของการออกประกาศการกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวนะคะเนื่องในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานนาพระที่นั่งนะคะซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนในเขตแม่น้ำบางนารานะคะตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสจนถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสนะคะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยในการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานนาพระที่นั่งก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะสำหรับเจ้าของเรือทุกลำทุกประเภทนะคะในส่วนของการกำหนดการจราจรทางน้ำซึ่งเป็นเขตควบคุมนะคะเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนแต่ช่วงนี้นะคะเราจะเห็นที่บริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายจะมีทีมเรือของแต่ละประเภทนะคะก็ไปซ้อมเรื่องของการแข่งขันกันอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆทีมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆทีมได้ร่วมกันในการแข่งขันนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกองงานนะคะเป็นอีกหนึ่งกองงานของงานของดีเมืองนราประจำปี2569นะคะนั่นก็เป็นข่าวสารอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านกับช่วงเวลาของรายการกันตรงนี้พักฟังบทเพลงกันดีกว่านะคะหยิบบทเพลงจากทางรายการมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันอยู่ด้วยส่วนใครที่ชื่นชอบบทเพลงไหนอยากฟังบทเพลงไหนเพิ่มเติมก็ขอกันมาก็แล้วกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการนะคะหนึ่งบทเพลงนี้นะคะมอบไปให้กับแฟนๆรายการกันด้วยก็แล้วกันค่ะ

2บทเพลงเพราะๆนะคะตามคำขอจากพี่ดุ๋ยขอกันมานะบทเพลงเมื่อสักครู่ที่เพิ่งจบไปจะขอก็รีบขออย่าชักช้านะคะเดี๋ยวก็ไม่ทันคนอื่นกันพอดีนะ6นาฬิกากับอีก39นาทีกับคุณผู้ฟังค่ะกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับเช้าวันนี้นะวันนี้ข่าวสารของเรามีไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะได้รับฟังบทเพลงเยอะๆกันสักนิดนึงแต่ว่ามี1ข่าวสารนะคะจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะพร้อมกับคณะเนี่ยเขาได้ลงพื้นที่ในการติดตามรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษานะคะซึ่งจะมีในเรื่องราวของการดูแลนะคะความปลอดภัยในเรื่องของสถานศึกษาใน5จังหวัดภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตจะพูดถึงกันสักนิดหนึ่งนะคะในโอกาสที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านได้ลงพื้นที่มาติดตามรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่นะคะแล้วก็รับฟังเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ในห้วงที่ผ่านมานะท่านได้มีการมอบนโยบายในเรื่องของการศึกษาแล้วก็มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งจากทั้งภายนอกภายในแล้วก็ภัยจากไซเบอร์นะคะโดยให้สถานศึกษาเนี่ยดำเนินการ7มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดนะคะส่วนประเด็นของครูชาวต่างชาติที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยก็ได้มีการให้ทางโรงเรียนนะคะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในส่วนของทางด้วยการรักษาความปลอดภัยนะคะท่านเองก็มีการพูดถึงนะคะในเรื่องของการ7มาตรการนะซึ่งประกอบไปด้วยการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับศึกษาแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลให้คำปรึกษาการช่วยเหลือเรื่องของความรุนแรงหรือสุขภาพจิต2นะคะจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยให้มีระบบติดต่อสื่อสารการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินตรวจตราความปลอดภัยในพื้นที่3นะคะเรื่องของระบบคัดกรองแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตพัฒนาครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ประถมพยาบาลทางใจพร้อมคัดกรองช่วยเหลือน้องๆนักเรียนนะคะ4ค่ะบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกร่วมมือกับตำรวจแพทย์ท้องถิ่นนักจิตวิทยาในการเฝ้าระวังและก็ลดความเสี่ยงนะคะ5ค่ะเปิดพื้นที่ให้กับผู้ปกครองนะคะได้มีส่วนร่วมให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมหรือสังเกตการการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นใจ6นะคะสร้างความตระหนักรู้และสัมพันธภาพที่ดีส่งเสริมความเข้าใจอันดีและก็ลดความขัดแย้งภายในสถานศึกษา7นะคะกำหนดให้สถานศึกษาเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยนะคะก็คือ school safety zone นะห้ามนำสิ่งของอันตรายไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนอาวุธระเบิดยาเสพติดหรือของมีคมเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมตรวจตาบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวดนะคะและก็ที่สำคัญท่านก็ประชาสัมพันธ์สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Traffy EDU นะคะเพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้พออ่านข่าวนี้นึกถึงข่าวเมื่อวานนี้นะคะที่โรงเรียนเทศบาล1นะคะเราได้เกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ชายนะคะท่านหนึ่งได้ทำร้ายน้องนักเรียนกันไปนะคะซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในพื้นที่บ้านเราแล้วก็ทุกๆพื้นที่ก็คงจะต้องฝากถึงหน่วยงานนะคะโรงเรียนสถานศึกษาแล้วก็น้องๆนักเรียนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันดูแลสอดส่องให้โรงเรียนของเราปลอดภัยนะคะจากเรื่องพวกนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเห็นข่าวอื่นๆน้องๆที่ต้องสูญเสียไปนะคะแล้วก็บาดเจ็บกันไปแล้วแบบหัวอกคนเป็นแม่นะคะพ่อแม่ทุกคนเนี่ยก็คงจะต้องเสียใจอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นรวมด้วยช่วยกันนะคะในการดูแลสถานศึกษาของเรานะหมดกันไปกับอีกหนึ่งเรื่องราวไปต่อกันที่บทเพลงนี้ของป๋าเอกชัยดีกว่า

0: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขอเชิญร่วมงานสารสัมพันธ์สู่สันติสุขตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและการประกวดบนเวทีตลอดทั้งวันทั้งคืนอาทิเช่นการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อความเมตตาของท่านนบีแบบอย่างแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการประกวดขับร้องอนาซิสการประกวดอาซานการแข่งขันทำขนมพื้นบ้านเสน่ห์ตุปะการอ่านรัสญีประวัตินบีและการประสานเสียงสารศรัทธานาซิสฮาร์โมนีพร้อมรับฟังเสวนาพิเศษหัวข้อแบบอย่างท่านนบีกับการสร้างผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21พร้อมรับชมการประกวดบนเวทีและการแสดงอนาชิตสุดพิเศษจากทีมรับเชิญตลอดช่วงค่ำแล้วพบกันพุธที่2กันยายน2569ณลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาและสร้างสังคมแห่งสันติสุขไปด้วยกัน
1: Malek penuh keimane kasih saya dan berpeduai kembali lagiUniversiti Narathiwat Rachanakarin dengan sukacita menjemput semua untuk bersama-sama meriahkan Maulidun Nabi 2569 dengan tim menggerakkan silaturahim menuju kedamaian.

0: Jumpa anda pada hari Rabu 2 Kanyayun 2569 di Laman Pikun, Universiti Naratiwat Rachanakarin. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi bahagian pembangunan pelajar Universiti Naratiwat Rachanakarin. Ayuh bersama-sama kita hayati sesuana penuh keimanan, gerakkan silaturahim dan bina masyarakat yang aman dan sejahtera. Maulidun Nabi 2569 menggerakkan silaturahim menuju kedamaian. Jangan lepaskan peluang, jumpa anda di sana.
1: สปอตดีๆจากงานเมาลิดของทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะเหลือเวลากับช่วงรายการอยู่อีกประมาณ6นาทีสุดท้ายวันนี้ข่าวสารของเราไม่เยอะเพราะฉะนั้นได้ฟังบทเพลงเยอะกันนะคะเหลือเวลากันอีกประมาณ6นาทีสุดท้ายเราทิ้งท้ายกันด้วยกับในเรื่องของภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าปรึกษาปรึกษาหมายถึงต้นไม้ไม้พุ่มหรือป่าไม้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของคำสุภาพที่นิยมใช้ในบทกวีหรือภาษาเขียนนั่นเองนะคะก็ภาษาไทยวรรณคำเราก็หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกัน6นาทีสุดท้ายเราทิ้งท้ายกันด้วยกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันละกันนะคะมอบเป็นพิเศษไปให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกท่านทุกพื้นที่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยแหวงก็สามารถรับสัญญาณได้โคโลกเป็นยังไงบ้างตากใบเป็นยังไงบ้างอำเภอบาเจาะอำเภออื่นๆตอนนี้รับสัญญาณของ912ได้ไหมก็ส่งสัญญาณเสียงทักทายกันมาสักนิดหนึ่งนะคะเราอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยผลการรับฟังของเราไปได้ถึงไหนกันบ้างนะคะทราบแฟนรายการตอนนี้แหวงสามารถรับฟังได้แล้วดีใจนะคะดีใจที่สามารถรับฟัง912กันได้เราเองก็พยายามที่จะเร่งปรับปรุงในส่วนของระบบสัญญาณเสียงกันนะคะ5นาทีสุดท้ายเราทิ้งท้ายกันด้วยกับบทเพลงนี้ตามคำขอกันละกันขออยู่ด้วยคนเสียงร้องของคุณมุกเมธินีนะคะกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: ได้ไหมคน
1: ประเทศ
2: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองร.1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟต์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการ